0: เป็นไปตามกรอบที่วางไว้ส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
1: อิหร่านประกาศจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐและประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางตัดสินใจยกระดับความตึงเครียดอีกครั้งทีมนักกีฬาเทคบอลไทยประเดิมคว้า3เหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้โดยเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นณโรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวในวันนี้โดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยทั้งนี้ทีมประเทศไทยประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติต่างทางด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายและรักษาผลประโยชน์ของประเทศสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดโดยไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 23,549 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ด้านการลงทุนญี่ปุ่นยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดการลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับหนึ่งโดยในปี2568มีมูลค่า 184,741 ล้านบาทผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพร้อมหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
0: ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดบางส่วนส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้ง2ฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
4: รองนายกสุภกิจก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภกิจเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาแต่มันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภกิจก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
3: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจา ART ทั้ง

0: พียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันจะต้องมีพีเรียดในการที่ต้องไปทําประทาวิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้ว
1: สำหรับอัตราภาษีที่สหรัฐจะใช้กับสินค้าไทยยังไม่สามารถระบุได้แต่เป้าหมายของไทยคือไม่ให้เกินร้อยละ19ซึ่งเป็นกรอบที่เคยหารือกันไว้และไม่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากอยู่ในภูมิภาคเดียวกันและมีระดับการแข่งขันใกล้เคียงกันขณะที่มาตรการตามมาตรา301ยังต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติมอีกประมาณ 45-60 วันทำให้ไทยยังมีเวลาในการสรุปการเจรจา ART อย่างไรก็ตามการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงแต่หากมีโอกาสก็พร้อมพูดคุยทันทีปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัสออสเตรเลียขยายโอกาสแรงงานไทยพร้อมพัฒนาทักษะรองรับ AI และเศรษฐกิจสีเขียวนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับเดอฮอนแอนดรูจายส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าไทยและออสเตรเลียย้ำถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานของ2ประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกเน้นการหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะภาคเกษตรตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและทักษะสูงรวมถึงข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะมอบหมายกรมการจัดหางานหารือรายละเอียดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียต่อไปด้านการพัฒนาทักษะและอนาคตการทำงานไทยให้ความสำคัญกับการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อรองรับ AI เทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในกรอบทวิภาคีพหุภาคีและเอเปก
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตรวจสอบและซ่อมแซมรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรตั้งเป้ากลับมาเปิดให้บริการได้เช้าวันนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนวันนี้ว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายคืนที่ผ่านมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ช่วงเช้าวันนี้ทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมเตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางล่าสุดเพจของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ได้เผยแพร่ข้อความว่า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติเช้านี้แล้ว
2: เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำที่อัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกรมชลประทานเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าวันนี้มีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกันที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นกรมชลประทานมีความจำเป็น

0: ช่องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำ
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้รวมจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยะเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่าในวันที่30กันยายนนี้สมาชิกกบข.จะเกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายซึ่งกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งนี้ยอดเงินของสมาชิกแต่ละรายจะแตกต่างกันตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกเงินเดือนอัตราการออมแผนการลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับนอกจากนี้มีสมาชิกประมาณร้อยละ9แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.และมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปีโดยสมาชิกสามารถเลือก4รูปแบบการออมได้ทั้งการออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางและผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางรัฐหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่า กดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่า กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางคาวตัมอัลอันบิยาซึ่งเป็นหน่วยบัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อมูลข่าวกรองของอิหร่านชี้ว่าสหรัฐตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อต้านอิหร่านอีกครั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากบางประเทศในตะวันออกกลาง กองบัญชาการกลางคาตัมเอาอันบิยายังเตือนว่าหากสหรัฐดำเนินการที่ผิดพลาดใดๆต่ออิหร่านฐานทัพและผลประโยชน์ทั้งหมดของสหรัฐในตะวันออกกลางจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องและจะสร้างความเสียหายอย่างไม่มีข้อจำกัดส่วนประเทศต่างๆในภูมิภาคที่ยังดำเนินนโยบาย2มาตรฐานต่ออิหร่านและเข้าข้างการรุกรานของสหรัฐจะไม่อาจคาดหวังถึงความยับยั้งชั่งใจจากกองทัพอิหร่านได้อีกต่อไป
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายร้อยลำโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียนับเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดของยูเครนส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันหลักของกรุงมอสโกได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและบาดเจ็บอีกกว่า20รายนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกระบุว่าการโจมตีของยูเครนครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะขัดขวางการเลือกตั้งสมาชิกสภาของรัสเซียอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนยูเครนที่มุ่งหน้าโจมตีกรุงมอสโกได้ถึง450ลำขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนยืนยันว่ากองทัพยูเครนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญในกรุงมอสโกซึ่งถือเป็นการทำลายทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลที่คอยสนับสนุนการทำสงครามของรัสเซีย
1: ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีมาร์คานีแห่งแคนาดาประกาศการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการพบหารือกันที่หมู่เกาะเซงปิแยและมีเกลงดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสซึ่งตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาเมื่อวันที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางสถานการณ์ที่แคนาดาและฝรั่งเศสเผชิญความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับสหรัฐโดยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันผู้นำฝรั่งเศสระบุว่าฝรั่งเศสสนับสนุนแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับแคนาดาอย่างเต็มที่รวมถึงความเป็นไปได้ที่แคนาดาจะเข้ามีสมาชิกสมทบของสหภาพยุโรป
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกับม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเดอร์วาร์ดณสนาม JRR Equestrian Park กรุงโตเกียวเป็นวันที่2เพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาร์ดในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยโดยทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าร่วมกับเฉลิมฉานรถวิริยะพาณิชย์ชัชนกคารานึกแคร์และนีระพุทธสมบัติแข่งขันในวันที่25กันยายนนี้สำหรับการชิงชัยอย่างเป็นทางการวันแรกทัพนักกีฬาไทยมาได้เหรียญทองแรกจากการแข่งขันเทควันคู่ผสมพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันดีกรีแชมป์โลก2สมัยเอาชนะคู่เจ้าภาพญี่ปุ่นยูอินะซากาโมโตะกับอากิโนริวาเซ2ต่อ0เซต12ต่อ4และ12ต่อ5คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้จากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองจากเทควันคู่หญิงจุฑาทิพย์กันทัตทงกับสุภาวดีวงคำจันพลิกกำลังเอาชนะคู่จากเมียนมา2ต่อ0เซต12ต่อ6และ12ต่อ3คว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพไทยขณะที่ชายคู่ก็ไม่น้อยหน้าสรศักดิ์ทาสิริกับจิรติจันเลียงคู่หูดีกรีแชมป์โลกปี2024อาชนะอาราบีอาหมัดกัสเซมกับฮาเฟซมูฮัมหมัดจากเลบานอน2ต่อ0เซต12ต่อ7และ12ต่อ4เป็นเหรียญทองที่3ของทัพไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามตบเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ53ของโลก3ต่อ0เซต25ต่อ10 29 27 25 16ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติจีนแข่งขันวันนี้เวลา 14:00 น.ฟุตบอลชายกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มที่นัดแรกเอาชนะคีกิสถานมาได้3ต่อ2มาลงสนามนัดที่2ถล่มเอาชนะฮ่องกง5ประตูต่อ1เก็บชัยนัดที่2โดยนัดต่อไปจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 น.ท่านทัพนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยประเภทถนนประเดิมลงชิงชัยในเอเชียนเกมโดยทำทรายเอาบุคคลชายระยะทาง32กม.อาทิตย์ปูราสู้อย่างสุดหัวใจเข้าเส้นชัยอันดับ6ด้วยเวลา43นาที 55.98 วินาทีจากนักปั่นทั้งหมด18คนส่วนทางไทรเอ้าบุคคลหญิง24กิโลเมตรเพชรดารินสมราชสู้เต็มที่เช่นกันทำเวลา39นาที 50.48 วินาทีได้อันดับ8จากนักปั่นทั้งหมด16คนโดยทีมจักรยานไทยจะลงแข่งขันในรายการโรดเรซหญิงวันพรุ่งนี้สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน11เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น6เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้3เหรียญทอง3เหรียญเงิน ส่วนไทยอยู่อันดับ4มี3เหรียญทอง1เหรียญเงินพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาที
7: 1นาทีกับกปท.
0: ช่วงการจราจรติดขัดมักพบพฤติกรรมการขับรถปาดหน้าช่วงขึ้นสะพานซึ่งนอกจากจะเป็นการขับขี่ที่ผิดกฎหมายแล้วยังเป็นช่องทางให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยเพราะหากขับเข้าไปเบียดรถคันอื่นที่ต่อแถวกันมายาวโดยต่างไม่ยอมกันรถอาจเกิดเฉี่ยวชนขึ้นบริเวณดังกล่าวหรือรถที่วิ่งอยู่ในเลนที่จะขึ้นสะพานอาจไม่ทันระวังรถตัดหน้าทำให้เบรกไม่ทันและเกิดชนกันขึ้น หรือหากรถที่ปาดหน้าเร่งความเร็วขึ้นเพื่อให้ได้ขึ้นสะพานก่อนก็อาจทำให้รถที่อยู่เลนขึ้นสะพานเบี่ยงหลบชนขอบสะพานจนเสียหลักซึ่งทุกเหตุการณ์สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นเวลานานขึ้นจากที่ติดขัดเป็นปกติอยู่แล้วเพียงเพราะการขับขี่ที่ไม่มีวินัยกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับขี่ทุกท่านขับรถรักษากฎเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าการประโคมประจำยามการประโคมประจำยามจัดเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในการพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมศพในพระบรมโกศณพระมหาปราสาทก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพคำว่าประโคมหมายถึงการทำให้เกิดเสียงดังในกรณีประโคมประจำยามนี้หมายถึงการบรรเลงดนตรีกำหนดให้มีขึ้นตามยามหรือระยะเวลาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมี3ชั่วโมงกลางวัน4ยามกลางคืน4ยามวันและคืน1มี8ยามหรือ24ชั่วโมงการประโคมประจำยามนี้บางทีเรียกว่าย่ำยามซึ่งมีที่มาจากการย่ำหรือตีกลองหรือคล้องซ้ำๆเพื่อบอกเวลาเมื่อสมัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงคือย่ำรุ่งย่ำเที่ยงและย่ำค่ำ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตอนที่2การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองควรเริ่มจากการตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงโดยควบคุมความดันน้ำตาลและไขมันในเลือดลดอาหารเค็มหวานมันหยุดสูบบุหรี่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีควรให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนควบคู่กับการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้ทันต่อองค์ความรู้ใหม่พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ผ่านบทความและกิจกรรมสาธารณะซึ่งสมาคมวิชาชีพด้านประสาทวิทยาได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องยาวนาน
9: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกี่ยวกับทางเลือกให้กับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ร่วมวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมต่อ4รูปแบบค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาใช้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
10: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ครับ
11: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักและเคารพทุกท่านเนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาติครบรอบปีที่43 และในวาระพิเศษครบรอบ100ปีสถาปนากรมประมงผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวประมงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านครับที่ผ่านมาภาคประมงไทยต้องเผชิญกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยผ่านการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำเพื่อลดต้นทุนการผลิตควบคู่กับการทำประมงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเร่งเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผ่านการส่งเสริมสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่นผลักดันสู่การเป็น product champion อย่างเต็มรูปแบบกระทรวงเกษตรพร้อมเดินหน้าการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนประมงท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยการรวมกลุ่มขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตส่งเสริมสินค้ามูลค่าสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการของการตลาดอย่างแท้จริงมุ่งเน้นยกระดับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรให้เข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐาน GAP เพื่อเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพความปลอดภัยทางอาหารและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าประมงไทยนอกจากนี้ยังมุ่งรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืนด้วยการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าประมงผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมเฉพาะกิจทัพพิรุณในช่วงเวลาต่อจากนี้ภาคประมงยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายจากสภาพภูมิอากาศและความเข้มงวดของมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศกรมประมงจึงได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังโดยนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตยกระดับมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขยายตลาดใหม่ๆและปรับปรุงกฎระเบียบตามหลักสากลเพื่อให้พี่น้องชาวประมงแข่งขันได้ในเวทีโลกในโอกาสสำคัญนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านโปรดงดจับสัตว์น้ำในวันที่21กันยายนเป็นเวลา1วันเพื่อแสดงพลังความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไปสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกและเดชะพระบรมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญและมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งในการร่วมพัฒนาภาคประมงไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปครับสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดทางเลือกให้กับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ร่วมวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมต่อ4รูปแบบที่มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนแผนลงทุนได้สูงสุด12ครั้งต่อปีพร้อมแนะนำการลงทุนกระจายความเสี่ยงเพื่อรับมือความผันผวนและเงินเฟ้อป้องกันภัยหลอกลวงการลงทุนติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายสรพลตุลยะเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.สัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
12: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
13: ครับสวัสดีครับ
12: ท่านเลขาคะในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณวันที่30กันยายนนี้ค่ะจะมีข้าราชการที่เกษียณอายุราชการจำนวนมากเลยทีเดียวหลายท่านอาจยังลังเลว่าจะได้รับเงินก้อนกบข.ออกไปทั้งหมดหรือจะบริหารจัดการต่ออย่างไรอย่างเงี้ยค่ะทางกบข.มีคำแนะนำและเปิดทางเลือกผ่านบริการออมต่อไว้อย่างไรบ้างคะ
13: ครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านข้าราชการที่จะกำลังเกษียณนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของการเกษียณเนี่ยทางกบข.เองนะครับก็อยากให้ท่านสมาชิกนะครับ ลองใช้เวลาในการวางแผนการเงินระยะยาวนะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะรับเงินคืนทั้งก้อนนะครับหรือจะเลือกออมต่อกับทางกปข.นะครับในปัจจุบันเนี่ยกฎหมายของกปข.เนี่ยสามารถให้สมาชิกเนี่ยออมต่อกับทางกปข.ได้นะครับโดยเงินที่ออมต่อเนี่ยก็จะได้รับการบริหารเงินลงทุนเนี่ยจากผู้เชี่ยวชาญของกปข.เองนะครับมีโอกาสในการเติบโตนะครับแล้วก็ลดภัยเสี่ยงจากมิจฉาชีพนะครับที่หลอกลวงกันลงทุนนะครับก็ให้เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ท่านสมาชิกได้ใช้ในการตัดสินใจนะครับ
12: มีกำหนดช่วงอายุไหมคะว่าไม่เกินกี่ปีถึงเราสามารถออมต่อได้ถึงกี่ปีนี
13: ้คะอันนี้ก็แต่ทางสมาชิกเลยครับว่าจะออมต่อในรูปแบบไหนครับไม่ว่าจะเป็นออมต่อทั้งจำนวนนะครับหรือจะทยอยรับเงินเป็นงวดๆคืออาจจะไม่ถอนเงินทั้งหมดทีเดียวนะครับหรืออาจจะรับเงินบางส่วนนะครับแล้วก็ที่เหลือให้ทางกปข.บริหารต่อนะครับหรือจะให้กปข.บริหารเงินบางส่วนนะครับรับไปบางส่วนแล้วก็ที่เหลือก็ทยอยรับเป็นงวดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้สมาชิกเนี่ยสามารถนะครับเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับสมาชิกเองนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะเวลานะครับหรือจำนวนเงินที่จะขอรับถอนจากทางที่ออมกับกปข.ไปนะครับอันนี้ก็สุดแล้วแต่สมาชิกครับว่าแบบไหนเหมาะสมกับแผนการใช้เงินนะครับของสมาชิกในช่วงหลังเกษียณครับ
12: นี่สำหรับข้าราชการที่สนใจที่ใช้บริการออมต่อปัจจุบันนี้ค่ะกปข.เรามีรูปแบบการให้ออมต่อในอีกรูปแบบค่ะแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการขอรับเงินหรือว่าการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนระหว่างทางอย่างไรบ้างคะ
13: ครับค่อนข้างยืดหยุ่นครับปัจจุบันเรามี4รูปแบบนะครับสมาชิกอาจจะเลือกรับเงินทั้งก้อนเลยก็ได้
12: ครับ
13: หรืออาจจะเลือกออมต่อทั้งก้อนหรือจะออมต่อแล้วก็กำหนดเลยว่าอยากจะขอรับเงินที่ออมนะมาเป็นงวดๆหรือรับบางส่วนแล้วก็ให้กปข.บริหารต่อหรือทยอยรับเป็นงวดๆคือมีหลากหลายเลยครับตัวสมาชิกเองเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของการออมนะครับปีละ2ครั้งนะครับแล้วก็สามารถเลือกแผนการลงทุนในปัจจุบันก็ได้ถึงปีละสุด2ครั้งนะครับเหมือนกับสมาชิกทั่วไปนี่ก็ค่อนข้างเฟกซิเบิลครับสามารถรองรับความต้องการของสมาชิกในค่อนข้างครบทุกรูปแบบครับ
12: ท่านคะทีนี้ในเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณแล้วอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยสำหรับผู้ที่ออมต่อเนี่ยค่ะกปข.มีคำแนะนำในการจัดพอร์ตหรือเลือกแผนการลงทุนอย่างไรคะให้เงินต้นเนี่ยยังปลอดภัยแต่ก็ยังมีผลตอบแทนที่เพียงพอต่อสู้กับเงินเฟ้อได้อะค่ะ
13: ในภาวะที่การลงทุนมีความผันผวนนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือควรกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายนะครับซึ่งทางกปข.เองก็มีหลากหลายแผนการลงทุนนะครับที่สมาชิกสามารถเลือกได้นะครับสมาชิกเนี่ยสิ่งแรกที่ควรทำคือก็ต้องมาทบทวนนะครับว่าหลังเกษียณแล้วเนี่ยรายรับจากเงินบำนาญจากกรมบัญชีกลางนะครับค่าใช้จ่ายด้านต่างๆนะครับสุขภาพการท่องเที่ยวหรือค่าใช้จ่ายอื่นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ลองมาดูว่าในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถออมต่อกับกปข.ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในสินทรัพย์ประเภทไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีทางเลือกที่หลากหลายทางที่ดีที่สุดก็คืออยากให้สมาชิกเนี่ยลองดูว่าแบบไหนเนี่ยเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดครับ
12: ท่านคะยังมีคำถามที่ว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าข้าราชการที่เกษียณอายุเนี่ยค่ะเกษียณออกไปแล้วแล้วก็ประสงค์ที่จะรับเงินก้อนออกไปในตอนแรกแต่อยากที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถทำได้ไหมคะ
13: ณปัจจุบันยังทำไม่ได้ครับสำหรับข้าราชการที่รับเงินก้อนทั้งหมดออกไปนะครับแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางผมเองนะครับทางกปข.เองเนี่ยก็ได้เสนอขอปรับแก้กฎหมายของกปข.ที่จะสามารถให้สมาชิกที่เอาเงินก้อนออกไปแล้วเนี่ยเอาเงินก้อนนั้นกลับเข้ามาออมต่อกับกปข.ได้นะครับรวมทั้งจะให้สมาชิกเนี่ยสามารถเอาเงินบำนาญที่ได้รับจากกรมบัญชีกลางหลังเกษียณบางส่วนเนี่ยเข้ามาออมกับกปข.ด้วยเช่นกันนะครับแต่นี่ต้องอดใจรอนิดนึงครับก็เราก็จะพยายามผลักดันการแก้ไขกฎหมายนี้ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะก็เป็นทางเลือกให้สมาชิกสามารถออมต่อได้นะครับ
12: ถ้าเกิดว่าในส่วนนี้ผ่านเนี่ยก็คิดว่าคนที่ตัดสินใจที่เขาเรียกว่าตัดสินใจที่จะออกจาก กบขไปแล้วเนี่ยที่ตัดสินใจใหม่อยากจะเข้ามาก็ได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ
13: ใช่ครับเราจริงๆมีการพูดคุยกับสมาชิกมีการทำเซอร์เวย์ก็มีดีมานด์ครับมีความสนใจค่อนข้างเยอะที่จะเอาเงินบำนาญมาออมนะครับหรือจะเอาเงินที่เอาออกไปแล้วเนี่ยกลับเข้ามาออมอีกทีหนึ่งนะครับ
12: ทีนี้ค่ะท่านคะในภาพรวมเนี่ยทิศทางของการดำเนินงานกบขในปีนี้ค่ะแล้วก็ปีข้างหน้าเนี่ยท่ามกลางภาวะตลาดการเงินโลกและอัตราดอกเบี้ยที่มีความผันผวนค่ะกบขมีกลยุทธ์การกระจายสินทรัพย์และการขับเคลื่อนองค์กรอย่างไรคะเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่สมาชิกค่ะ
13: จริงๆของเราเองนะครับก็มีการติดตามภาวะการลงทุนมาโดยตลอดนะครับอย่างปี69เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับในกองของแผนหลักนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 7-8% ตั้งแต่ต้นปีนะครับอันนี้คือผลตอบแทนนะครับซึ่งค่อนข้างสูงอย่างก็ตามนะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่เราต้องติดตามเช่นในเรื่องของสงครามนะครับสหรัฐอิหร่านเรื่องของดอกเบี้ยของนโยบายธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่เพิ่งปรับขึ้นไปนะครับจะปรับขึ้นอีกหรือไม่นะครับเงินทุนเคลื่อนย้ายค่าเงินนะครับทั้งกบขเองเนี่ยเราก็ติดตามเรื่องนี้ตลอดนะครับแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมนะครับสำหรับท่านสมาชิกเองเนี่ยถ้าท่านไหนนะครับสนใจลงทุนในแผนที่กบขจัดเป็นสำรับนะครับเราก็จะมีการบริหารในส่วนนี้นะครับสำหรับท่านไหนมีมุมมองนะครับในการลงทุนในบางสินทรัพย์บางประเภทก็สามารถเลือกในสินทรัพย์บางประเภทนั้นในแผนการลงทุนของท่านได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นมีทางเลือกครับแล้วก็มีมืออาชีพที่ช่วยดูอยู่ในส่วนของแผนสำรับนะครับ
12: สุดท้ายนี้นะคะสำหรับสมาชิกที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ค่ะหากต้องการแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการออมต่อเนี่ยสามารถดำเนินการผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะและมีข้อกำหนดอย่างไรบ้างคะ
13: ก็จริงๆผ่านได้2ช่องทางนะครับท่านอาจจะแจ้งความประสงค์นะครับผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลนะครับหรือที่เรียกว่าดิจิทัลเพนชั่นของกรมบัญชีกลางนะครับหรือท่านอาจจะแจ้งความประสงค์ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของท่านนะครับแล้วก็กรอกแบบกบข.รง008/1/2555นะครับแล้วก็เลือกบริการออมต่อถ้าท่านสมาชิกนะครับมีคำถามนะครับเกี่ยวกับการขอใช้บริการออมต่อหรือคำถามอะไรก็ตามนะครับสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกของกบขได้นะครับเบอร์โทร1179ครับก็สำคัญที่สุดนะครับก็อยากให้สมาชิกมีเงินออมในเกษียณที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสมาชิกที่ยังเป็นข้าราชการอยู่ยังไม่เกษียณนะครับก็อยากให้ออมเร็วนะครับออมเพิ่มแล้วก็เลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับท่านนะครับส่วนสมาชิกที่เกษียณแล้วก็อยากให้ท่านพิจารณาความต้องการในการใช้เงินหลังเกษียณแล้วก็พิจารณาว่าอาจจะสามารถออมต่อกับทางกบขได้นะครับอันนี้ก็อยากให้มั่นใจครับว่าเราดูแลกองทุนของสมาชิกเนี่ยทุกคนยังมีความเป็นมืออาชีพนะครับเป็นเงินของท่านแล้วก็ทำใหการบริหารจัดการในส่วนนี้เนี่ยดีที่สุดนะครับไม่ต้องเป็นกังวลใด
12: ๆค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านดร.สรพลตุลยะเถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
13: ครับสวัสดีครับ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเดินหน้าเชื่อมโยงกลไกเศรษฐกิจครั้งใหญ่ผ่านโครงการ BOI to IPO มัดใจบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกให้ลงทุนในไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่และเปิดโอกาสให้คนไทยร่วมสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
14: ข้อข่าวเล่าประเด็น
15: การดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่หรือ New Economy ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุคใหม่แต่โจทย์ที่ท้าทายยิ่งกว่าคือการตรึงให้บริษัทชั้นนำระดับโลกเหล่านี้ปักหลักดำเนินธุรกิจในไทยอย่างยั่งยืนล่าสุดรัฐบาลได้ผลักดันโครงการ BOI to IPO ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเชื่อมต่อกลไกการส่งเสริมการลงทุนเข้ากับตลาดไทยโดยนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระบุว่าการผลักดันกิจการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ถือเป็นหนึ่งใน3หมุดหมายสำคัญที่จะช่วยยึดโยงฐานธุรกิจระดับโลกให้อย่างรากลึกในไทยควบคู่ไปกับการสร้างบุคลากรและห่วงโซ่อุปทานพร้อมมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมให้เป็นปุ๋ยสูตรพิเศษเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจของนักลงทุน
16: ปุ๋ยสูตรพิเศษ BY to IPO ณวันนี้เนี่ยมาถูกที่ถูกเวลานะครับเป็นจังหวะเวลาที่มีคลื่นการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยอย่างเช่นกลุ่มของเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้หลายๆโรงงานได้เริ่มสร้างโรงงานเสร็จแล้วเริ่มต้นการผลิตแล้วนะครับซึ่งก็เป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะคิดถึงการระดมทุนสำหรับการขยายธุรกิจในระยะต่อไปก็จะทำให้เพิ่มแรงจูงใจมากขึ้นนะครับสำหรับบริษัทชั้นนำต่างๆโดยเฉพาะในกลุ่ม New Economy ให้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้มีการหยั่งรากลึกแล้วก็เติบโตในระยะยาวครับ
15: ขณะเดียวกันในฝั่งของตลาดทุนก็พร้อมทำหน้าที่เป็นประตูเชื่อมโยงโอกาสเพื่อดึงดูดธุรกิจคุณภาพเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าโครงการนี้จะสร้างประโยชน์ครั้งใหญ่หรือ4 Big Wins ทั้งต่อธุรกิจที่ได้แหล่งทุนใหม่นักลงทุนที่ได้โอกาสเข้าถึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคตตลาดทุนไทยที่จะมีสินค้าใหม่ๆเข้ามากระตุ้นความคึกคักและที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจไทยที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนจากการลงทุนโดยตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับกองทุนพัฒนาตลาดทุนไทยหรือ CMDF ได้เตรียมมาตรการผ่อนปรนการรับจดทะเบียนสำหรับกลุ่ม New Economy รวมถึงให้เงินสนับสนุนเพื่อลดหย่อนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการทำ IPO ให้กับบริษัทเป้าหมาย
17: โครงการนี้จะก่อให้เกิด4 Big Win ได้จริงๆแต่ผมว่าวินที่4ที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจไทย Investment Led Growth เป็นอะไรที่เราผลักดันมาตลอดวิธีที่จะลดหนี้ดีที่สุดคือ Grow Earnings สร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนที่มาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะสร้างงานใหม่ๆจาก Investment ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนที่มากขึ้นจากโอกาสที่ตลาดหลักทรัพย์อยากจะสร้างให้ทุกคนมีโอกาสในการลงทุนให้ง่ายขึ้น
15: การเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำผ่านโครงการ BOI to IPO ถือเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกที่สำคัญของตลาดทุนและภาคเศรษฐกิจไทยการใช้กลไกตลาดหลักทรัพย์เป็นเครื่องมือในการยึดเหนี่ยวบริษัททั้งไทยและต่างชาติไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันการย้ายฐานการผลิตในยุคที่ภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวนแต่ยังเป็นการเปิดประตูให้เม็ดเงินลงทุนเกิดการหมุนเวียนสร้างนวัตกรรมและต่อยอดขยายกิจการโดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการบูรณาการกฎเกณฑ์และการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจและตลาดทุนของไทยก้าวสู่การเติบโตในยุคดิจิทัลควบคู่ไปกับความยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริงปฏิพลจนะพรมมารายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสุราษฎร์ธานียกระดับแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเพื่อรับมือกับสถานการณ์เอลนิโญลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งพื้นที่ทำการเกษตรติดตามจากรายงานค่ะ
18: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโญ
19: ภายหลังองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกออกมาเปิดเผยล่าสุดถึงปรากฏการณ์สภาพอากาศเอลนิโญที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี2570และอาจจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาทำให้หลายจังหวัดเดินหน้าออกมาตรการอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนไม่ต่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ยกการแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งขึ้นเป็นวาระสำคัญและเร่งด่วนของจังหวัดนายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าเป็นครั้งแรกกับการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวาตภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงควบคู่กับศูนย์บัญชาการภัยแล้งโดยผู้ว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการป้องกันและเผชิญเหตุในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการรับมือในพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าและพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรอย่างสวนปาล์มและสวนผลไม้เพราะสุราษฎร์ธานีถือเป็นจังหวัดที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศซึ่งปาล์มเป็นพืชที่ต้องใช้น้ำ จำนวนมากพร้อมย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ในช่วงที่มีฝนตกในพื้นที่ให้วางแผนกักเก็บน้ำแทนการเร่งระบายน้ำเพียงอย่างเดียวควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ในอนาคตด้วย
20: ในส่วนนี้เนี่ยเราให้ทางสำนักงานเกษตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเกษตรเนี่ยดูเรื่องการใช้น้ำต้นทุนนะครับดูเรื่องของการเก็บน้ำในพื้นที่นะครับแหล่งเล็กแหล่งน้อยที่จะต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่เนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่ในพื้นที่ชลประทานเนี่ยเราก็มีการประชุมแล้วก็มีการพูดคุยกับทางชลประทานเนี่ยในเรื่องที่จะบริหารจัดการกับน้ำต้นทุนที่เรามีเนี่ยกับพื้นที่ที่ต้องให้บริการในพื้นที่เขตชลประทานที่เราน่าเป็นห่วงก็คือในพื้นที่นอกเขตชลประทานมากกว่านะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องพึ่งพาตนเองนะครับต้องมีการแหวนจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บน้ำไว้ตั้งแต่ตอนปลายฤดูฝนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับ
19: ด้านนายเอกพงษ์หงพฤกษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าเอลนิโยหรือภาวะที่ฝนทิ้งช่วงนานกว่าปกติทำให้เกษตรกรไม่สามารถรับมือได้หรือรับมือได้ไม่ทันท่วงทีอาทิการสำรองน้ำได้ไม่เพียงพอการบริหารจัดการสวนไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ซึ่งบางรายอาจจะเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ไม่ได้มีทุนในการประกอบอาชีพมากนักอาจต้องเลิกการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้สภาเกษตรกรจึงลงพื้นที่และแนะนำให้เกษตรกรสำรองแหล่งน้ำเปิดศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือเชื่อมโยงเกษตรกรที่มีความเดือดร้อนประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
21: เกษตรกรโดยทั่วไปเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะใช้น้ำฝนเป็นหลักก็จะมีส่วนน้อยนะครับที่อยู่ในเขตชลประทานแล้วก็น้อยกว่านั้นอีกก็คือเขาจะมีการวางแผนก็คือมีการสร้างแหล่งน้ำไว้สำหรับแปลงเกษตรนะครับซึ่งถือว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หน่วยงานของรัฐนะครับก็มีหลายหน่วยนะครับเช่นสถานีพัฒนาที่ดินที่มีการสนับสนุนบ่อน้ำตื้นนะครับบ่อน้ำให้กับเกษตรกรนะครับหรือสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลก็จะมีการเจาะบ่อบาดาลไว้สำรองให้นะครับเป็นการวางแผนระยะยาว
19: ส่วนเรื่องการกักเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระบุว่าสถานการณ์น้ำล่าสุดของเขื่อนราชประภามีปริมาตรน้ำในอ่าง 65% ของความจุซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนไปทางดีพร้อมรองรับปริมาณฝนในช่วงปลายปีทั้งนี้คาดการณ์ว่าในช่วงต้นฤดูแล้งปี69และปี70มีปริมาณน้ำ 3,906 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 69 ของระดับน้ำที่เก็บกักซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานของประชาชนในพื้นที่อ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
22: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพรหมวิหารธรรมโดยพระเทพวัชิระเวที
23: สังคมประเทศชาติจะน่าอยู่น่าอาศัยเป็นยุคศิวิไลหรือยุคพระศรีอริยเมตไตรต้องอยู่กันด้วยเมตตาวิหารีกรุณาวิหารีมุทิตาวิหารีและอุเบกขาวิหารีอย่างนี้เรียกว่าอยู่ร่วมกันฉันมิตรรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติผิดพลาดให้อภัยซึ่งกันและกันมีอะไรก็แบ่งปันกันกินกันใช้เป็นสังคมอุดมด้วยน้ำใจหรือเป็นสังคมอุดมด้วยพรหมวิหาร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ติดแล้วนะ
4: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชั่นเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกันPEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ real time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: พวกคอนแล้วพวกคอนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติ

เกาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดร่วมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำค่ะคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันศุกร์กันเลยทีเดียวค่ะเจอกันในสัปดาห์เกือบสุดท้ายของเดือนกันยายนกันแล้วค่ะกลับมาประจำการสำหรับสัปดาห์นี้นะคะสองคนเรายังคงอยู่ประจำการในส่วนของรายการมองเชียงใหม่ค่ะเจอกันหลังเคารพธงชาติแบบนี้กับพวกเราทีมข่าวดิฉันพิมลกันเดชะชัยค่ะ
1: ผมคมสันครับวงครับ
0: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางคลื่น FM 93.25 MHz แห่งนี้นะคะแล้วก็คลื่น98 MHz ของสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะและคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่PRD กันด้วยนะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างฝนตกที่ไหนอย่างไรเล่าสู่กันฟังสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟัง
1: เห็นฝั่งนู้นนี่มืดๆเลยนะฮะฝั่งทาง
0: ใช่ค่ะ
1: สันกำแพงไหมฮะสันกำแพงทางสารพีนะฮะมาทางนี้เห็นมืดๆมาเลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้ฝนตกหรือยังนะครับ
0: คือแต่ตอนนี้เนี่ยดิฉันไม่สามารถเข้าอะไรได้เลยนะคุณเดี๋ยวนะคะสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังดิฉันพยายามปั๊มอยู่
2: อินเทอร์เน็ตน่าจะมีปัญหาครับ
0: ดิฉันพยายามปั๊มอยู่ได้พักหนึ่งแล้วคุณผู้ฟัง
1: นะครับลองสับดูแล้วนะฮะอินเทอร์เน็ตน่าจะเข้าไม่ได้ทั้งสองอัน
0: ดิฉันได้พยายามปั๊มมากค่ะคุณผู้ฟัง
1: ดูจากมือถือก่อนแล้วกัน
0: ค่ะ
1: แต่จะได้มือถือก่อน
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ฟังเราจะดูจากมือถือกันนะคะสำหรับเช้าวันนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะคะคุณผู้ฟังสักครู่พยากรณ์อากาศประจำวันกันสักนิดนึงค่ะพยากรณ์อากาศนะคะ24ชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่บ้านเราจริงๆแล้วเนี่ยมีในส่วนของภาคเหนือด้วยมาดูภาคเหนือกันสักนิดหนึ่งเนาะลักษณะอากาศทั่วไปในช่วง24ชั่วโมงนี้จาก6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะก็จะเริ่มอ่อนกำลังลงนะคะในช่วงนี้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทั้งน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะคุณผู้ฟังมาดูที่เชียงใหม่บ้านเราวันนี้ฝนฟ้าอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะฝนฟ้าคะนองนะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ค่ะ24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ฟังบ้านเราวันนี้การคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่บ้านเรานะคะคุณผู้ฟังทั้ง25อำเภอวันนี้เนี่ย2ระดับด้วยกันค่ะฝนเล็กน้อยแล้วก็ฝนปานกลางค่ะคุณผู้ฟังฝนเล็กน้อยวันนี้นะคะในพื้นที่บ้านเราอำเภอทางโซนเหนือค่ะแม่อายฝางชัยปราการเวียงแหงแล้วก็เชียงดาวนะคะฝนอยู่ที่ประมาณ0.1 จนถึง 35.0 มิลลิเมตรค่ะแล้วก็ข้ามโซนกลางมาค่ะตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กเตียวมาเล็กน้อยค่ะมาฝนเล็กน้อยอีกทีในพื้นที่ของอำเภอสะเมิงค่ะกาลยานิวัฒนาแม่แจ่มแม่วางจอมทองฮอดแล้วก็ดอยหล่อค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ฝนเล็กน้อยเหมือนกัน ส่วนที่เหลือฝนปานกลางค่ะอยู่มีปริมาณฝนอยู่ที่ 35.1 จนถึง 65.0 มิลลิเมตรค่ะอำเภอทางโซนใต้2อำเภออมก๋อยและดอยเต่าค่ะส่วนอำเภอโซนกลางนะคะสันป่าตองสันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่ริมแม่ออนดอยสะเก็ดพร้าวแล้วก็อำเภอแม่แตงค่ะคุณผู้ฟังนี่เป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับปานกลางค่ะคน
1: ครับมาดูฝนนะฮะตลอดทั้งสัปดาห์กันหน่อยนะครับเป
0: ็
1: นการพยากรณ์ทั้งสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยมีการแจ้งเตือนของฝนตกเนี่ยทุกวันเลยนะครับมีฝนตกทุกวันส่วนจะมีเยอะสุดในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ย160ของพื้นที่นะครับส่วนวันอื่นๆตลอดทั้งสัปดาห์ยาวไปจนถึงนู่นเลยครับวันอาทิตย์ที่27กันยายนฝนลดลงนะครับเหลือ140ของพื้นที่นะครับตลอดทั้ง6วันนะครับมีวันนี้นะที่ฝนเยอะที่สุดนะครับแต่ว่าก็ต้องเป็นการติดตามข้อมูลวันต่อวันนะครับอันนี้เป็นการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วันนะครับอ่ะตอนนี้ผมว่าเครื่องของผมเข้าอินเทอร์เน็ตเข้า Facebook ไม่ได้ไม่ใช่เข้าอินเทอร์เน็ตเข้าได้แต่ Facebook เข้าไม่ได้นะครับ
0: เครื่องนี้ก็เข้าไม่ได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟัง
1: โน้ตบุ๊กหรือว่าจาก PC นะครับท่านผู้ฟังที่รับฟังพวกเราไม่แน่ใจว่าตอนนี้ดูพวกเราได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเป็นมือถือเข้าได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น
0: คือตอนนี้เนี่ย
1: เป็นคอมพิวเตอร์ที่เข้าไม่ได้ครับมันมีแต่หน้าจอค้างเป็นตัว F ตัว Facebook อย่างเดียวเลยยังเข้าไม่ได้
0: คือตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นในตัวที่เราใช้ไลฟ์อยู่นะคุณเข้าได้ดิฉันเห็นคุณผู้ฟังอยู่ในไลฟ์ของเราตอนนี้เนี่ยประมาณ4ท่านคุณผู้ฟังขาที่ไหนเป็นอย่างไรเล่าสู่กันฟังสักนิดนึงได้ไหมคะว่าเข้าไลฟ์เราได้ไหมหรือว่ามีปัญหาอย่างไรฝนที่ไหนตกไม่ตกอย่างไรเล่าสู่กันฟังสักนิดนึงได้ไหมคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของไลฟ์เรื่องของอินเทอร์เน็ตเราเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเช้านี้เพราะว่าเครื่องดิฉันเองก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอเวลาสักครู่ขออนุญาตเข้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือสักนิดนึงนะคะชักจะทักทายคุณผู้ฟังผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD ค่ะเดี๋ยวขออนุญาต
1: วันนี้ต้องใช้เป็น
0: ทายคุณผู้ฟัง
1: ต้องใช้เป็นโทรศัพท์มือถือแล้วล่ะ
0: ใช่ค่ะวันนี้อาจจะเดี๋ยวฉันขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านทางโทรศัพท์มือถืออาจจะช้าสักนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับเช้าวันนี้ดิฉันเห็นคุณชอฉลาดค่ะคุณชอฉลาดทักมาบอกว่าสุขสันต์วันจันทร์ครับพี่เอประตูเชียงใหม่ตอนนี้ฝนสู้ครับ
1: ฝนสู้
0: ๆฮะฝนสู้ๆ25องศาครับน่าจะฝนตกอยู่นะคะอาจจะแบบสู้ๆเลยคุณอาจจะแบบตกอาจจะไม่ปล่อยนะถ้าสู้ๆเนี่ย
1: อาจจะตกหนักนะฮะตกหนักนิดนึงหนักกว่าปล่อยๆนะ
0: ใช่ค่ะ
1: สู้ๆนะครับ
0: ค่ะคุณสุคนค่ะบอกว่าสวัสดีเจ้าแถวโรงพยาบาลสันป่าตองคลึ้มมีฝนสุยๆเจ้าส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจสีเหลืองมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะอันนี้ถ้าบอกว่าสุยๆนี่ถ้าจะสุยๆนี่ถ้าจะอันนี้แล้วคุณ
1: สุยๆนี่ต่อเนื่องแล้วพี
0: ่ถ้าจะแบบว่าบรรณักตะใดแต่แบบมาแบบยิงยาวๆมา
1: เมื่อสักครู่ที่เราเข้ามาทำงานเนี่ยโซนตัวเมืองเนี่ยแต่บ้านผมมามืดนะครับทางโซนไม่รีมามืดแต่พอเริ่มเข้าสู่สักแถวแยกของสิงห์แถวตัวเมืองอ่ะมันเหมือนมีฝนปล่อย
0: คุณ
1: บางคนก็ใส่เสื้อกันฝนแล้วนะอย่างที่เราคุยกันทุกครั้งคือจะไม่ใส่ก็เปียกนะจะใส่ก็พอลำคาญจะหนักก็ไม่หนักจะเบาก็ไม่เบานะครับฝนปล่อยๆนะครับก็เริ่มลงเม็ดแต่ไม่ได้หนักมากนะครับคล้ายๆเหมือนหมอกนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใจว่าข้างนอกอ่ะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ทักทายคุณผู้ฟังในรอบแรกนะฮะในช่วง
0: มีเดี๋ยวนะคุณมีอีกนะคะมีคุณผู้ฟังทักทายเราอยู่นะคะคุณละไมค่ะคุณละไมทักทายมาสวัสดีเจ้าดีเจเสียงม่วนสาวสวยนุ่มหล่อวันนี้แม่แต่งบ้านยายฟ้ามืดทึก
1: อ
0: ันนี้หันชัดเจนเลย
1: ชัดเจนเลย
0: แล้วก็บอกว่าตะคืน ฝนตกค่ะยายหลายห่าเลยเจ้านะคะก็แสดงว่าฝนน่าจะตกแรงเมื่อคืนนี้แถวที่บ้านดิฉันก็ตกอยู่นะแต่อาจจะไม่แรงมากคุณก็จะมีแรงช่วง ประมาณ2ทุ่มอยู่ที่ทำงานอยู่ทุ่มกว่า2ทุ่มอยู่ที่ทำงานก็ฝนแรงพอสมควรเหมือนกันฟ้าแมบอ่ะคุณ
1: ฟ้าแมบ
0: ฟ้าห้องตะคืนนี้นะคะคุณพงศักดิ์ทักทายเรามาสวัสดีครับ2คนเสียงดีคุณยายละไมส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณกิ่งแก้วค่ะบอกเราว่าเข้าได้ค่ะป่าซางฝนตกตั้งแต่กลางคืนตอนนี้ก็ยังตกอยู่เจ้าขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: นะคะ
1: แสดงว่าสิเดเข้าได้เนาะแต่ของเรายัง
0: ของเรายังหมุนของเรายังหมุนติ้วๆอยู
1: ่แต่ดูจากมือถือได้นะครับดูจากมือถือได้นะฮะ
0: นะคะคุณสาธรบอกว่าเข้าไลฟ์ได้ครับขอบพระคุณค่ะคุณป้าพันนีบอกว่าแน่ๆปากกันตึง2หนุ่มหล่อสวยงามนะฮะฝนตะวาสุดคืนยังตอนนี้ตอนตะกี้ยั้งตะกี้ตอนนี้แดดเริ่มแผ่แล้วเข้าได้เจ้าหล่องามกว่าตึงวัน อ่านหื้อหมดเนอ อ่านหมดแล้วเจ้า พยายามอยู่ คุณกิ่งแก้วบอกว่าคุณหญิงแกบอกว่าฝนปล่อยปล่อยนะคะคุณหญิงแกบอกฝนปล่อยปล่อยจ้าเจ้านะคะลุงแป๊บบอกว่าสวัสดียามเช้าทั้งสองท่านจ้าแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณผู้ฟังสักครู่ที่ฉันขออนุญาตดูเครื่องไลฟ์ที่เรากำลังไลฟ์อยู่ว่ามีเพิ่มเติมไหมสักครู่ค่ะชักไทย
1: มีเพิ่มไหม
0: คะคุณสิริกุลค่ะคุณสิริกุลบอกว่าสวัสดีตอนเช้าค่ะท่านผู้จัดรายการทั้งสองท่านสบายดีนะคะสบายดีค่ะขอบพระคุณค่ะคุณสิริกุลนะคะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เรานะคะเช่นเดียวกับคุณสิรินันค่ะทักทายเรามาสวัสดีวันจันทร์ค่ะดีเจเสียงเพราะค่ะแม่ทาท้องฟ้าสดใสนะคะแล้วก็คุณสาธรค่ะคุณสาธรทักทายเรามานะคะคุณสาธรทักทายเรามาบอกว่าสวัสดีครับที่นนทบุรีเมื่อวานมีฝนตกไม่หนักหลายครั้งวันนี้ฝนยังไม่ตกค่ะอุณหภูมิเนี่ย27องศาค่าฝุ่นเป็นสีฟ้าค่ะแล้วบอกว่าชอบฟังรายการนี้ชอบฟังรายการเรามากค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขขอบพระคุณมากครับบอกว่ารายการเราเนี่ยอู้ม่วนนะคะดิฉันเห็นเพิ่มเติมเท่านี้นะคะน้องต้นน้ำค่ะน้องต้นน้ำส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะ
1: ครับ
0: ทักทายคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการสำหรับวันฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแบบสวย
1: ๆ
0: ท่านใดเข้ารายการเราได้ไม่ได้อย่างใดแจ้งด้วยนะคะหรือว่าที่ไหนเป็นอย่างไรฟังผ่านทางคลื่น 93.25 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าคลื่น 98 เมกะเฮิรตซ์วันนี้สัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะคะช่วงนี้คุณสิ่งดีๆจาก PEA กันสักนิดนึงดีไหมคะคุณ
1: ครับผมไปเลยฮะ
0: นะคะสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนค่ะ
3: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเคยสังเกตไหมว่าไอ้ปลั๊กไฟหรือปลั๊กพ่วงของเราเนี่ยมันจะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่นะครับบนปลั๊กพ่วงนะครับถามว่าปุ่มนี้มีไว้ทำไมนะครับปุ่มนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเอาเป็นเขาเรียกว่าปุ่มCircuit Breaker หรือว่าระบบตัดไฟอัตโนมัตินะครับเพื่อช่วยตัดกระแสไฟทันทีเมื่อเกิดไฟฟ้าเกินนะครับพอถ้าจะนึกภาพออกคือเวลาเราเสียบเตาไฟฟ้าหมูกระทะหมูสุกี้นะครับอาจจะเสียบหลายๆเตาในปลั๊กพ่วงเดียวกันนะครับพอเราใช้ไฟเกินไฟตัวนี้แหละครับก็จะตัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบตัดไฟอัตโนมัตินะครับหรือว่าปุ่มรีเซ็ตนะครับบนเขาเรียกว่าบนปลั๊กพ่วงหรือบนปลั๊กไฟนะครับมีไว้ทำไมครับก็คือปุ่มนี้เนี่ยพอเรามีการใช้ไฟเกินนะครับที่ปลั๊กพ่วงเนี่ยที่จะรองรับได้ระบบก็จะตัดกระแสไฟเพื่อลดความเสี่ยงจากความร้อนสะสมและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากตรวจสอบและถอดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้ไฟเกินแล้วปุ่มนะครับเราจะกดปุ่มรีเซ็ตไป1ครั้งนะจะมีปุ่มให้กดนะครับติ๊ดนะครับกดปุ่มรีเซ็ตไป1ครั้งเพื่อให้ปลั๊กพ่วงเนี่ยกลับมาใช้ทำงานได้ปกตินะครับวิธีการเลือกซื้อปลั๊กพ่วงอย่างไรให้ปลอดภัยวันนี้มีทิคดีๆมาแนะนำครับ1ก็คือเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานมอก 2ก็คือเลือกขนาดที่สามารถรองรับกับไฟได้เหมาะสมกับการใช้งานอย่างที่บอกไปนะครับ1ปลั๊กนะครับเสียบหม้อสุกี้หรือหม้อย่างหมูนะครับอาจจะได้1เครื่องนะครับก็เลือกให้เหมาะสมและ3ครับควรมีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อใช้ไฟเกินนะฮะที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับไม่เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังสูงหลายเครื่องพร้อมกันจนเกินพิกัดอันนี้ก็จะทำให้ไฟตัดได้นะครับหากเบเกอร์ตัดซ้ำหรือกดรีเซ็ตแล้วเด้งกลับนะครับไม่ควรฝืนใช้งานต่อไปนะครับควรถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจสอบเหตุก่อนใช้งานทุกครั้งนะครับนี่นะฮะก็เป็นสิ่งที่ดีจาก PA วันนี้นะครับในการที่เลือกซื้อปลั๊กไฟแล้วก็มีคำแนะนำว่าปุ่มกดนะครับมีบนปลั๊กพ่วงเนี่ยมีไว้ทำอะไรนะครับแล้วจะใช้ได้เมื่อไหร่อันนี้เป็นสิ่งดีๆจาก PA วันนี้ที่เอามาฝากกันครับ
0: ค่ะก็เรื่องราวดีๆบางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตคุณปลั๊กพ่วงบ้านเราดิฉันเองเนี่ยก็ไม่ได้สังเกตนะว่ามีปุ่มรีเซ็ตอยู่โดยปกติแล้วดิฉันก็จะใช้ปลั๊กพ่วงเนี่ยไม่ค่อยได้สังเกตอะไรค่ะคุณผู้ฟังอาจจะด้วยความพอเสียบปุ๊บเนี่ยเราก็จะเปิดปุ่มค่ะคุณที่จะเป็นเปิดปิดตัวปลั๊กเรานะคะเพราะเวลาเราทำงานเสร็จแล้วดิฉันก็จะปิดตัวนี้ด้วยเพราะว่าจะได้ตัดไฟทุกอย่างเพราะว่าเราจะกลับบ้านเนาะที่ทำงานเราก็จะมีแต่พี่ที่จะต้องเข้าเวรประจำการในเรื่องของพี่ช่างเทคนิคแล้วก็พี่ที่จะต้องเข้ามาอยู่เวรเรื่องของเฝ้าสถานีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามเคลียร์เรื่องของไฟฟ้าเรื่องของอะไรในส่วนการใช้งานของเราดิฉันก็จะ
1: ส่วนมากของเราก็ไม่เกินนะเพราะเราใช้กับคอมพิวเตอร์แล้วก็พวกพิมพ์เตอร์นะครับอุปกรณ์ไมค์เลยเขาโฟนนะครับทั่วไปนะครับเสร็จแล้วก่อนกลับบ้านเราก็จะเก็บจะปิดไฟ
0: แล้วก็ฉันก็จะปิดตัวปลั๊กพ่วงเพื่อไม่ให้แบบมีการทำงานของปลั๊กพ่วงด้วยอะไรเงี้ยค่ะที่เราพ่วงใช้ไมโครโฟนใช้อะไรแบบนี้นะคะก็ระมัดระวังค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกกันก็จะบอกกันตลอดเลยนะว่าหลายท่านค่ะบ้านอาจจะซื้อมาสร้างมา30ปี25ปีได้เวลาแล้วเจ้าสำหรับในเรื่องของการตรวจดูเรื่องของสายไฟคุณผู้ฟังนะคะสายไฟอุปกรณ์ทุกอย่างค่ะปลั๊กไฟสายไฟสวิตช์ไฟเป็นอุปกรณ์ที่ต้องบอกว่ามีวันหมดอายุคุณมีการเสื่อมสภาพไปตามการใช้งานเพราะฉะนั้นถ้าบ้านเราเนี่ยสัก25ปี30ปีต้องตรวจเช็คแล้วค่ะว่าเอ๊ะเขายังใช้การได้อยู่ไหมหรือว่ามีสายไฟตัวไหนด้านในอาจจะแบบสายไฟหลุดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนต้องตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัยเรื่องของไฟฟ้ารัดวงจรแล้วก็เรื่องของฟืนเรื่องของไฟต่างๆในช่วงของฤดูฝนแบบนี้ด้วยนะคะอ่ะงั้นไปต่อกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยดิฉันมีเรื่องของการซอยสัญญาเช่าคืออะไรแล้วทำได้ไหม
1: มาใหม่อีกละ
0: นะคะเรื่องของสัญญาเช่าหลายท่านอาจจะเคยทำสัญญาเช่าในหลายกรณีมาลองฟังดูค่ะเป็นข้อมูลว่าการซอยสัญญาเช่าคืออะไรแล้วทำได้หรือเปล่าวันนี้มีมาฝากกันในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

วันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับการซอยสัญญาเช่านะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีเกิดขึ้นกันเยอะมากว่าการซอยสัญญาเช่าในผลของกฎหมายเป็นยังไงแล้วก็สามารถทำได้ไหมนะคะซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา538เนี่ยบอกว่าการเช่าอสังหาริมทรัพย์จะต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดมิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้หมายความว่าหากคุณทำสัญญาเช่ากันไม่ว่าจะเป็น1เดือน2เดือนหรือ1ปี2ปีเนี่ยการเช่าอสังหาริมทรัพย์คุณจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหากไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดนั้นคุณจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้เลยซึ่งการฟ้องร้องบังคับคดีเนี่ยค่ะคือการฟ้องตามสิทธิการเช่าคือการจะฟ้องให้ชำระค่าเช่าคุณก็ฟ้องไม่ได้ถ้าคุณไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือนะคะหรือแม้กระทั่งเรียกให้ผู้ให้เช่าซ่อมแซมบ้านที่ผุพังการขนาดใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าคุณไม่มีหลักฐานกันนะคะทีนี้หากเป็นการเช่าเกินกว่า3ปีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา538บอกว่าคุณจะต้องทำเป็นหนังสือและก็จดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะดังนั้นหากคุณทำสัญญาเช่าเกินกว่า3ปีแล้วคุณไม่ไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยจะฟ้องร้องกันได้เพียง3ปีเท่านั้นเราต้องตั้งหลักก่อนว่าถ้าเช่าแบบปกติไม่เกิน3ปีคุณต้องมีหลักฐานหรือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดหากไม่มีหลักฐานเลยจะฟ้องไม่ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดทำสัญญาเช่ากันเกิน3ปีคุณต้องทำเป็นหนังสือมีหลักฐานอย่างเดียวไม่พอต้องทำเป็นหนังสือด้วยแล้วก็ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นนี้หากคุณไม่นำสัญญาเช่าไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยจะฟ้องร้องได้เพียงแค่3ปีที่ว่าการทำสัญญาเช่าเกินกว่า3ปีเนี่ยต้องทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่นี้หมายความว่าเริ่มแรกคุณจะต้องมีหลักฐานกันก่อนหากตั้งแต่เดิมเลยคุณไม่เคยทำสัญญากันเลยหรือมีการตกลงกันวาจาแล้วไม่จดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ก็จะฟ้องบังคับกันไม่ได้เลยนะคะถ้าทำสัญญาเช่ากันเกิน3ปีแต่มีการซอยสัญญาส่อเจตนาว่าคุณเลี่ยงกฎหมายคือตกลงทำกัน9ปีแต่คนเริ่มซอยสัญญากัน3ปีรวม3ฉบับในเวลาเดียวกันโดยกำหนดระยะเวลาเป็นช่วงไปต่อกันดังนั้นถ้าเริ่มแรกคุณมีหลักฐานเป็นหนังสือกันแล้วและคุณไม่นำไปจดทะเบียนแปลว่าจะฟ้องบังคับกันได้3ปีนั่นคือการฟ้องคือการฟ้องตามสิทธิการเช่าฟ้องให้ชำระค่าเช่าฟ้องไม่ได้จะฟ้องได้ต้องทำภายในเวลา3ปีหากเกินไปแล้วคุณไม่สามารถที่จะฟ้องบังคับให้ผู้เช่าชำระหนี้ได้แต่ก็ไม่ได้ตัดในกรณีที่ผู้ให้เช่าจะฟ้องขับไล่เนื่องจากการฟ้องขับไล่เนี่ยเป็นการฟ้องเพื่อในฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ได้อาศัยสิทธิตามสัญญาเช่าพอปีที่4เนี่ยถามว่าเอ้าก็ฉบับใหม่เป็นเริ่มฉบับที่2ในปีแรกแบบนี้เจตนาคุณคือส่อตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณตกลงกันทำในระยะเวลา9ปีไม่ได้ทำ3ปีแล้วค่อยต่ออันนี้ถือว่าผู้ให้เช่าจะไปฟ้องบังคับในปีที่4ไม่ได้แล้วเพราะว่าเกินระยะเวลาการฟ้องบังคับ3ปี

0: ความรู้ใหม่คุณเรื่องของสัญญาเช่าคือจริงๆแล้วดิฉันเอง
1: มีการซอยด้วย
0: ใช่คือดิฉันเองอาจจะไม่ได้คุ้นกับเรื่องของสัญญาเช่าที่เกิน3ปีนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราก็จะทำสัญญาเช่าระยะสั้นเนาะพวกเราเองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำสัญญาเช่าระยะสั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเช่าบ้านเนาะสำหรับหลายท่านที
1: ่
0: ใช่ที่ไม่ใช่คนเชียงใหม่จะต้องมาอยู่เชียงใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเช่าเรื่องของเช่าบ้านเช่าหอส่วนใหญ่ก็ทำสัญญาปีต่อปี
1: ส่วนมากก็จะเป็นรายปีครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวปีใกล้ๆหมดสัญญาใกล้จะครบปีเราเผื่อได้หาที่ใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถจะเปลี่ยนได้เพราะปกติก็อยู่สักอย่างน้อย6เดือนปกติก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: ก็ส่วนใหญ่บางทีเราอาจจะไม่เคยมาอยู่เชียงใหม่เนาะมาแรกๆเราก็พยายามจะหาแบบที่ไกลๆที่ทำงานพอหลังๆเริ่มคุ้นชินแน่เริ่มแบบสามารถไปไหนมาไหนได้เรื่อยๆอ่ะเริ่มคุ้นเชียงใหม
1: ่เริ่มหาที่
0: ใหม่ๆได้
1: อำนวยความสะดวกอาจจะถูกกว่าเดิม
0: อาจจะขยับ
1: หรือว่าใกล้ใกล้โรงเรียนใกล้ที่พักนะครับหรือว่าใกล้แหล่งช้อปปิ้งนะครับที่สะดวกกว่าเดิมนะฮะ
0: งั้นขออนุญาตไป3นาทีกับอัยการแผ่นดินจบแล้วเนี่ยขอไปที่เรื่องของข่าวสารดีๆจากคปภ.สักนิดนึงวันนี้ขอชื่นชมน้องๆเยาวชนไทยสักนิดนึงคุณในช่วงของ3นาทีกับขออภัยค่ะในช่วงของข่าวสารจากคปภ.ค่ะคุณผู้ฟัง
2: ช่วงข่าวสารจากคปภ.
0: บอกว่าอย่างที่บอกกันค่ะวันนี้ขออนุญาตเปิดสัปดาห์นี้มาขอชื่นชมเยาวชนเด็กๆสักนิดนึงคุณซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.เนาะเขาก็เปิดเวทีคุณให้น้องๆเนี่ยได้แสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การผลิตสื่อดิจิทัลผ่านการประกวด School Media Creator Award 2026เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของประกันภัยให้เข้าใจง่ายสนุกทันสมัยแล้วก็เข้าถึงคนรุ่นใหม่ค่ะเขาประกวดเรียบร้อยแล้วนะคุณบอกว่าต้องขอชื่นชมวันนี้ขอคุยเรื่องน้องๆสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งเวทีนี้เนี่ยนะคะ School Media Creator Award 2026เนี่ยเป็นเวทีที่ประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านการประชาสัมพันธ์บนแพลตฟอร์ม TikTok ค่ะสำหรับนักเรียนแล้วก็นักศึกษาจากสถานศึกษาที่เคยเข้าร่วมโครงการยุวชนประกันภัยโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยแล้วก็โครงการนะคะ Insurefluencer The New Gen 2025ซึ่งก็มีโรงเรียนแล้วก็สถานศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดกว่า142ผลงานคุณถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะคะก็แบ่งการประกวดออกเป็น3ประเภทค่ะก็มีทั้งหมดเนี่ย3ประเภทค่ะผลการตัดสินออกมาแล้วนะคะ3ประเภทประกอบไปด้วยประเภทไมโครอินชูรันดีเด่นค่ะชนะเลิศนะคะของจะเป็นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะโรงเรียนพิบูลย์รักพิทยารองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียน3แยกผดุงวิทย์จังหวัดอำนาจเจริญรองชนะเลิศอันดับ2โรงเรียนสะโบดวิทยาคารจังหวัดลพบุรีค่ะมาลุ้นกันมีเชียงใหม่ไหมประเภทคนกลางประกันภัยดีเด่นชนะเลิศโรงเรียนวังวิเศษจังหวัดตรังค่ะรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์มัธยมวัดหัตถสารเกษตรจังหวัดประทุมธานีค่ะรองชนะเลิศอันดับ2โรงเรียนอุ้งผางวิทยาคมจังหวัดตากค่ะแล้วก็ประเภทร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองดีเด่นชนะเลิศโรงเรียนสายธรรมจันทร์จังหวัดราชบุรีรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนตากพิทยาคมจังหวัดตากแล้วก็รองชนะเลิศนะคะโรงเรียนวิเชียรมาศจังหวัดตรังค่ะคุณนะก็โอ้โหน้องเก่งเนา ทำ
1: อะไรนะ
0: ทำทีคุณนะ
1: ส่งเขาไปเยอะเหมือนกันนะครับหลายร้อยผลงาน
0: 142ผลงานเนี่ยคุณ
1: คร
0: ับ ปรบมือเขาปรบมือนะสำหรับความคิดสร้างสรรค์ให้เราเข้าใจเรื่องของประกันภัยได้ง่ายๆวันนี้นำมาฝากกันชื่นชมสำหรับน้องๆยุวชนจากโรงเรียนต่างๆที่ได้รับรางวัลกันด้วยค่ะ
1: ใช่
0: ไหมครับใช่ค่ะอ่ะช่วงของข่าวสารดีๆจากคอปอพอค่ะคุณไปไหนต่อดีคุณ
1: พาไปขายครัวดีกว่า
0: ขายครัวขายครัวช่วงนี้ต้องขายครัวยาว
1: ๆพาไปขายครัวกันก็เป็นถือว่าเป็นความร่วมมือนะครับเป็นความร่วมมือระหว่าง3ประเทศด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยแล้วก็เวียดนามแล้วก็สปป.ลาวนะครับซึ่งเป็นการผนึกกำลังการพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเชื่อมโยง3ประเทศนะครับตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากฝั่งไทยเองที่ไปชื่นชอบที่จะไปเที่ยวทางเวียดนามนะครับทางสปป.ลาว
0: หลวงพระบาง
1: หลวงพระบางนะครับใส่บาตรข้าวเหนียวนะครับหรือแม้กระทั่งไปแต่หลังๆเนี่ยผมสังเกตว่านักท่องเที่ยวจากฝั่งไทยอ่ะไปที่เวียดนามอ่ะเยอะแล้วก็มีบินตรงด้วยนะครับแล้วก็ราคาก็จะไม่แพงนะครับราคาไม่แพงด้วยก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของทั้ง3ประเทศนะครับในการที่จะผนึกกำลังนะครับในการท่องเที่ยวถือว่าเป็นรอบนี้เนี่ยเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางบก3ประเทศนะครับ
0: ถนนนะ
1: เป็นทางถนนนะครับเป็นทางบกนะครับเพื่อผลักดันเรื่องของการพัฒนาเมืองพี่เมืองน้องด้วยนะครับซึ่งทั้ง3ประเทศเนี่ยแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีเอกลักษณ์นะครับเฉพาะถิ่นนะครับของเขานะครับซึ่งทางด้านนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ให้การต้อนรับนะครับคณะผู้แทนจากจังหวัดเดียนเบียนนะครับอันนี้จากเวียดนามนะครับแล้วก็คณะผู้แทนจากแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวนะครับเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวแล้วก็เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางบกระหว่างจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็จังหวัดเดียนเบียนแล้วก็จังหวัดแขวงบ่อแก้วนะครับเพื่อส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยวระหว่าง3ประเทศนี้ซึ่งเมื่อวันที่9กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยที่จังหวัดเดียนเบียนนะครับที่เวียดนามได้มีการแสดงความประสงค์ที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเสริมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2จังหวัดพร้อมเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางบกที่จะเชื่อมโยงทั้ง3ประเทศโดยเริ่มต้นจากจังหวัดเดียนเบียนนะครับผ่านสปป.ลาวเข้าสู่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็เชื่อมโยงมายังจังหวัดเชียงใหม่นะครับรวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันตลอดจนพิจารณาแนวทางการเชื่อมโยงการบินเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างพื้นที่หากการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางบกนะครับทั้ง3ประเทศสามารถที่จะดำเนินการได้เป็นรูปธรรมแล้วเนี่ยก็จะเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือระหว่างจังหวัดนะครับจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเดียนเบียนแล้วก็แขวงบ่อแก้วในมิติต่างๆทั้งด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมการค้าการศึกษาแล้วก็ความร่วมมือในด้านอื่นๆอันจะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ความร่วมมือระหว่าง3ประเทศในอนาคตครับนอกจากนี้ก็มีการทำ MOU นะครับหรือว่าการทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดเดียนเบียนขณะที่จังหวัดเชียงใหม่เองได้มีการปรับปรุงเนื้อหาในร่างของ MOU ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็เป็นได้ส่งร่างนะครับได้ส่งร่าง MOU เนี้ยให้ทางด้านเวียดนามเนี่ยพิจารณาแล้วนะครับซึ่งหากทั้ง2ประเทศเห็นชอบร่วมกันก็จะนำ MOU เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการนะครับเรื่องของความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องเพื่อพิจารณาดำเนินการขั้นต่อไปครับ
0: ก็ถือเป็นความร่วมมือสำหรับเรื่องของเส้นทางถนนเนาะคุณเน
1: า
0: ะ
1: เส้นทางถนน
0: เชื่อมโยง3ประเทศสปป.ลาวแล้วก็ไปทางเวียดนามแล้วก็ยังมีเรื่องของเมืองพี่เมืองน้องที
1: ่
0: กับจังหวัดเดียนเบียนคุณจริงๆแล้วเวียดนามกับไทยก็ความสวยงามไม่ต่างกันนะแล
1: ้
0: วก็ช่วงนี้คนไทยไปเที่ยวเวียดนามเยอะแล้วก็อยากให้คนเวียดนามมาเที่ยวไทยด้วยนะ
1: พอไปเวียดนามก็มาไทยเยอะนะครับเวียดนามมาไทยเยอะแล้วก็อย่างล่าสุดนี่ก็จะเป็นเรื่องของ MOU เรื่องของแรงงานด้วยนะครับที่มีเพิ่มทางเวียดนามเข้ามานะครับ
0: เห็นว่าเพิ่มจาก18,000เป็น20,000มั้งถ้าดิฉันจำตัวเลขไม่ผิด นะคะคุณพาคุณขายครัวละดิฉันขออนุญาตขายครัวต่อนะ
1: จะพาไปไหนฮะ
0: ดิฉันจะพาไปเส้นทางเวลเนสฮิลคุณเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคือจริงๆแล้วเนี่ยเขามี2เส้นทางแต่วันแต่ว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย18 19เนี่ยเขาเปิดเส้นทางแรกคุณเส้นทางแรกสำหรับเส้นทางเวลเนสฮิลนะคะก็คือเสมิงหางดงคุณก็ถือว่าจริงๆแล้วดิฉันนึกถึงนี้เลยคุณหางดงเสมิงแล้วก็แม่ริมคือเส้นทางเขาเป็นตัวยูสามารถขับรถได้แบบ
1: ก็ถือว่าน
0: ะ
1: ขับเป็นวงกลมได้เลยครับพี่เอ
0: ขับเป็นวงกลมได้เลยจริงๆคุณผู้ฟังแต่ว่าเส้นทางแรกเนี่ยเขาเปิดตัวสำหรับเส้นทางเสมิงหางดงค่ะมุ่งขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่เชียงใหม่เวลเนสซิตี้ค่ะทางด้านของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นายอิทธิรัศนารักษ์ค่ะเปิดเผยบอกว่าสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ได้นำคณะผู้ประกอบการบริษัททัวร์ชุมชนท่องเที่ยวอินฟลูเอนเซอร์สื่อมวลชนแล้วก็เครือข่ายเวลเนสจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเฟรมทริปคุณก็คือกิจกรรมที่จะไปศึกษาแล้วก็สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวนั่นเองคุณเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีล้านนาเพื่อการดูแลสุขภาพเชิงรุกเวลเนสฮิลนะคะภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็เป็นการเปิดตัวเส้นทางเวลเนสฮิลเส้นทางแรกที่ดิฉันบอกนะคะเพื่อที่จะให้กลุ่มผู้ที่มีความเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์เครือข่ายเวลเนสเนี่ยได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงพร้อมกับเรียนรู้ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของพื้นที่ทั้งเรื่องของธรรมชาติภูมิปัญญาล้านนาอุ้ยอาหารคุณผู้ฟังเสียงอาหารดิฉันนี่มาแบบ
1: มาแล้วนะ
0: มาแล้วนะคะ
1: หิวเลยทีเดียว
0: หิวมาเลยสมุนไพรวิถีชีวิตแล้วก็กิจกรรมเพื่อสุขภาพค่ะซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวแล้วก็ประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะตลอดเส้นทางที่เขามีการเปิดเส้นทางกันนะคุณเขาก็พาไปสัมผัสกับกิจกรรมด้านสุขภาพวิถีล้านนาที่หลากหลายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมธรรมชาติบำบัดคุณจำถ้ำแม่สาบที่เราเคยชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวได้ไหม
1: จำได้
0: สวยนะคุณยังไงก็ยังคงสวยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเชิงเกษตรอินทรีย์ศึกษาเรื่องของอะโวคาโดต้นแรกของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะที่ไร่ปู่สุกมีการสาธิตเรื่องของการแปลรูปอาหารเป็นยาจากอะโวคาโดแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลค่ะมีกิจกรรมซาวฮิลลิ่งคุณเป็นการบำบัดด้วยคลื่นเสียงที่ทรีสเคปเมาน์เทนวิวรีสอร์ทเชียงใหม่แล้วก็มีกิจกรรมอาชาบำบัดที่ปงยังมาแล้วก็อู้ดิฉันสนใจมากเลยคุณกิจกรรมนี้ Morning Yoga เป็นการยืดเส้นยืดสายนะเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะนอกจากนี้นะยังเป็นการเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปกันที่วัดศรีเมืองปงค่ะคุณชมโลหะปราสาทวัดศรีเมืองปงกิจกรรมเดินจงกรมเพื่อที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพจิตใจดูแลสภาวะอาจจะแบบใครอาจจะเครียดไปเดินจงกรมค่ะคุณผู้ฟังนะคะสาธิตเรื่องการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำมันงาโดยวิสาหกิจชุมชนปงยังมาแล้วก็มีการเรียนรู้เรื่องของวิถีชีวิตสุขภาพภูมิปัญญาล้านนานะคะที่บ้านไร่กองขิงยังมีการทำเวิร์กช็อปค่ะการแปลรูปสมุนไพรเป็นตำรับยาสมุนไพรคุณเส้นทางที่2นะจ๊ะเขาจะเป็นเส้นทางแม่ออนสันกำแพงค่ะเวลเนสฮอตสปริงใช่คุณเขาจะเป็นการนำเสนอเสน่ห์ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผ่านแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติวิถีชุมชนแล้วก็กิจกรรมเวลเนสในพื้นที่เขาไปเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว
1: ่
0: ามีเส้นทางนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างคุณ
1: ไม่แน่เราก
0: ็
1: แอบตามเขาไปด้วย
0: ตามเขาไป เราถนัดตามเขาไป นะคะคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางเนาะช่วงก่อนเราก็จะเน้นเส้นทางเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวเรื่องของชากาแฟ
1: ชากาแฟครับ
0: ช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของเวลเนสเรื่องของสุขภาพคุณผู้ฟังเราอาจจะได้เห็นเรื่องของกิจกรรมการนวดคนฉันว่าเส้นทางน้ำพุร้อนเนี่ยต้องมีเรื่องของการนวดแน่เลย
1: เพราะเราเคยไปทำสกู๊ปมาแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับเขามีการส่งเสริมเรื่องของนวดนวดแผนไทย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ที่เราได้พูดคุยกับพี่ก็คือเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับโดยรอบน้ำพุร้อนสันกำแพงด้วย นะครับเรื่องของการนวดรวมไปถึงท่านใดที่อาจจะฝีไม้ลายมือดีนะครับไปอยู่ตามเขาเรียกว่าร้านนะครับร้านนวดนะครับรวมไปถึงมีการส่งเสริมถึงไปเป็นร้านนวดต่างประเทศนะครับถือว่าเป็นความร่วมมือนะครับของไม่ว่าจะเป็นทั้งชุมชนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับก็ไปสนับสนุนพี่ๆกันได้นะครับเรื่องของนวดนะครับเส้นทางที่2ที่พี่เอ๋ไปนะครับโซนสันกำแพงใช่ไหมฮะ
0: ดิฉันว่าน่าจะมีนะคุณเรื่องของการนวด 8:54 นทักทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการวันนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะพยายามเข้าไลฟ์เราอยู่นะคะ
1: ก็เพิ่งเข้าได้เลยนะครับตอนนี้
0: เข้าได้ดิฉันก็เข้าได้พักหนึ่งนะดิฉันขออนุญาตเช็คสักนิดนึงว่าดิฉันไม่ได้เอ่ยถึงใครไปบ้างในช่วงแรกเพราะว่าอาจจะมองไม่เห็นคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะคุณพงศักดิ์ค่ะบอกว่าสวัสดีครับ2คนเสียงดีนะคะแล้วก็ทางด้านของคุณกิ่งแก้วบอกว่าปล่อยๆเจ้าน่าจะที่ในส่วนของป่าซางนะคะลุงแป๊ะทักไทยมาเมื่อสักครู่น้องต้นน้ำด้วยคุณป้าพนีบอกว่าฝนตกตะวันน่ากลัวสุดๆเลยฟ้าคมขู่ที่ดอยสะเก็ด
1: ฟ้าคมขู
0: ่ที่เจียงใหม่ที่สวทกับฟ้าคมขู่มีฟ้าแมบโตย ฟ้าแมบนะคุณสุภชัยค่ะทักทายมาสวัสดีครับสุขสันต์วันจันทร์ครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับแล้วก็ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณจันยาบอกว่าสวัสดีเจ้าฝนตกเมื่อคืนเจ้ายังมีโปรยปรายค่ะป้าแมวบอกแถวไหนนะคุณแถวปัตตานไหม
1: แถวปัตตานแถวปัตตานครับ
0: น้องเอพัชราพรค่ะบอกว่าทักทายพี่เอคนสวยแล้วก็พี่คมสันนะคะคุณยายละไมบอกว่ายายจะย้ายไปฟังทางวิทยุก่อนเจ้านะคะน้องเอพัชราพรบอกว่าที่วัวลายนะคะที่วัวลายในเมืองท้องฟ้ามืดครึ้มค่ะคุณสมชายส่งสติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณตายนะคะคุณต่ายก็สวัสดีดีเจหนุ่มสาวไปตังนอกมาแวะมาทักทายเจ้าตะวันหมอกลงค่ำมาฝนตกเจ้านี้ครึ้มอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพการช่วยแชร์เจ้าขอบพระคุณค่ะดูแลสุขภาพค่ะซึ่งเราเองเราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ฝนแบบทั้งฝนทั้งโดนฝนหลายอย่าง
1: เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนตก
0: ใช่ไหมเมื่อวานนะคะระมัดระวังกันด้วยนะคะคุณประสงค์บอกว่าที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศจบข่าวบุญมาสีมาดอ่าน เสียงม่วนดีขนาดน้องสองคนนี้ยังงามหล่ออยู่นะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณเจ้าทักทายคุณผู้ฟังนะคะสำหรับในช่วงของรายการมองเชียงใหม่ค่ะในวันฝนตกหลายท่านอาจจะกุ้มกะลุมฟังเฮาอยู่บอกว่าจะทางวิทยุก็ว่าทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD ช่วยกันจัดรายการได้นะเจ้าบอกว่าที่ฮั่นเป็นจะได้พ่องเล่าสู่กันฟังนะคะในช่วงของรายการมองเชียงใหม่ 8:58 นาทีแล้วคุณเราถ้าจะต้องหรือคุณมีสั้นๆ
1: เดี๋ยวต้องไปกันก่อนแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปเตรียมเดี๋ยวนะเตรียมของมาขายวันพรุ่งนี้นะครับ
0: เตรียมของมาขายวันพรุ่งนี้งั้นวันนี้เราสองคนไปกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40-60%ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่26กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40-60%ของพื้นที่ถึงวันที่26กันยายนนี้ขณะที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนหนักบางแห่ง
6: นายระมันคารโอราสัมมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดหมายสภาพอากาศระหว่างวันที่20-26กันยายนนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับจังหวัดนราธิวาสคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนอง40-60%ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณทะเลนอกชายฝั่งนราธิวาสมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้จังหวัดอื่นๆในภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้แก่พัทลุงสงขลาปัตตานีและยะลามีแนวโน้มมีฝนฟ้าคะนอง40-60%ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งเช่นเดียวกันปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ด้านจังหวัดอุบลราชธานีส่งมอบบ่อบาดาลโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมการหากเกิดซูเปอร์เอลนีโญ
7: นายมนเทียนวินิจพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจรับและส่งมอบบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนายคุณากรอักษรพรหมราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามโดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงส่วนราชการและประชาชนร่วมรับมอบและทดลองการใช้น้ำนายมนเทียนกล่าวว่าจ จังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญซึ่งจะสร้างความร้อนระอุและภัยแล้งที่คุกคามประเทศไทยอีกด้วยกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: วุฒิสภาเตรียมพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลถึงการติดตามปัญหาโฉนดชุมชนและมลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนพร้อมพิจารณารายงานพัฒนากระบวนการเลือกตั้ง
8: การประชุมวุฒิสภาเวลา 9:30 นวันนี้มีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องเช่นมาตรการแก้ไขปัญหาการยกเลิกโฉนดชุมชนรวมถึงการติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำรวกแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงจากนั้นที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วได้แก่รายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยให้เป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมและเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารวาสนาตระเกตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้าน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสารพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักษ์ Bike and Concert แทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
0: เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศ
4: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลังตอนบนของประเทศเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยสถานีซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่1,377ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในเวลา 17:00 ของวันนี้จะปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นอัตรา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องทั้งนี้กรมชลประทานขอแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงแม่น้ำน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปริมาณน้ำมากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะประกาศให้ทราบต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมสร้างถังข้อมูลกลางเพื่อเป็นศูนย์แจ้งเหตุแจ้งความจุดเดียวเชื่อมถึงทุกหน่วยงานสกัดเส้นทางการเงินสแกมเมอร์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวงดีอีเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์อย่างเต็มกำลังโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและตัดกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์ตั้งแต่ต้นทางเพื่อยกระดับการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลซึ่งจะช่วยให้การติดตามและวิเคราะห์เส้นทางการเงินของบัญชีต้องสงสัยทำได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคการเงินออกแบบระบบถังข้อมูลกลางซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการวิเคราะห์เส้นทางการเงินของสแกมเมอร์แบบอัตโนมัติมีระบบการให้ความยินยอมและการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของมิจฉาชีพได้โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานขณะเดียวกันกระทรวงดีอีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารการแจ้งเหตุระดับชาติแบบรวมศูนย์ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ประสบเหตุสามารถแจ้งเรื่องเพียงจุดเดียวแต่ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในทันทีช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการอายัดหรือสกัดกั้นเงินของผู้เสียหายโดยทุกกระบวนการส่งต่อและเก็บรักษาข้อมูลจะต้องผ่านการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเตรียมความพร้อมระบบผลิตน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและส่งจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงในช่วงฤดูฝน
5: นายกิตติโบพัฒนากุลผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคได้ออกมาตรการรับมือฤดูฝนเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัยโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของแหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันสระพักน้ำดิบและสระกักเก็บน้ำดิบเพื่อให้สามารถรองรับกรณีเกิดฝนตกหนักหรือน้ำไหลเข้าเป็นปริมาณมากทั้งนี้ได้เร่งกักเก็บและสูบน้ำให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงระยะเวลาฤดูฝนเพื่อสำรองไว้ใช้ในกรณีฝนทิ้งช่วงและในช่วงฤดูแล้งพร้อมผลิตน้ำประปาให้เต็มถังน้ำใสตลอดเวลาจัดทำแผนบริหารการจ่ายน้ำรวมถึงมาตรการเผชิญเหตุหากประสบอุทกภัยก็พร้อมย้ายเครื่องสูบน้ำให้พ้นจากระดับน้ำท่วมและควบคุมการผลิตน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัยและเพียงพอพร้อมส่งจ่ายอย่างต่อเนื่องตลอดจนการวางแผนซักซ้อมประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นอันนี้แม่

0: านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพริกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

รายการคุณของแผ่นดินตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินพบกันทุกวันจันทร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่3คลื่นความถี่ FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาของรายการคุณของแผ่นดินดิฉันรดารัตน์เลิศลักษณาวัสุกิจประเสริฐทำหน้าที่ดำเนินรายการซึ่งวันนี้ก็ยังคงมีข้อมูลข่าวสารบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงเฉลิมพระเกียรติและรวมไปถึงสารคดีพิเศษที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังค่ะ

ระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะในชั่วโมงนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์นะคะสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังดังนี้ค่ะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่วันอาทิตย์ที่20กันยายน2569เป็นต้นไปเวลา 8:15 ถึง 20:00 ซึ่งจะแบ่งเป็น5ช่วงเวลาด้วยกันค่ะช่วงที่1เวลา 8:15 ถึง 9:15 ช่วงที่2เวลา 11:00 ถึง 13:15 ช่วงที่3เวลา 15:00 ถึง 16:00ช่วงที่4เวลา 17:30 ถึง 18:30 และช่วงที่5เวลา 19:30 ถึง 20:00 ค่ะซึ่งประชาชนที่จะเดินทางเข้าไปถวายสักการะพระศพต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานซึ่งจุดคัดกรองนั้นจะปิดในเวลา 19:00 เข้าทางประตูมณีนพรัตน์ได้เดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นสำหรับการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปนั้นจะเปิดให้ชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 15:30 เข้าทางประตูมณีนพรัตน์และผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยงดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทให้นักท่องเที่ยวเดินออกทางถนนจักรีจรัญผ่านประตูพิมานชัยศรีเลี้ยวซ้ายหน้าหอรัศดากรพิพัฒน์เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะแล้วก็เดินออกพระบรมมหาราชวังทางประตูวิมานเทเวศค่ะสำหรับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามีสารคดีพิเศษที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันพักสักครู่ค่ะ

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

หลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะช่วงเวลานี้ทางรายการขอนำเสนอสารคดีพิเศษนาวาสถาปัตยกรรมสถานวันนี้นำเสนอตอนการร้อยผูกเชือกจอดเรือพระราชพิธีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและวิทยาการชั้นสูงที่ผสานศาสตร์แห่งวิศวกรรมการเดินเรือโบราณเข้ากับระเบียบวินัยอันเคร่งครัดช่วงเวลานี้ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นาวาสถาปัตยกรรมสยามสารคดีที่นำเสนอภูมิปัญญาศิลปกรรมและหัวใจของผู้คนที่ร่วมกันสืบสานมรดกแห่งสยามครับจากตอนที่แล้วที่เราได้นำพาทุกท่านให้ไปชมการถักเชือกเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ด้วยฝีมือของช่างผู้มีความชำนาญและประสบการณ์วันนี้เชือกที่ถักทอเหล่านั้นยังไม่ได้หมดหน้าที่แค่นั้นครับยังได้มาทำหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมในการจัดรูปขบวนเรือด้วยจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับ

0: วันนี้เราอยู่กับหัวหน้าแผนกเรือราชพิธีที่ได้นำเชือกที่มีการถักทอเสร็จแล้วมาร่วมกับกำลังพลในการมาผูกมัดหลักเพื่อเป็นจุดจอดเรือครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนาวาโทสุรเทพจงหลวงประโคนหัวหน้าเรือราชพิธีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาอธิบายในเรื่องของการผูกเชือกนะครับที่จะทำเป็นจอดเรือนะครับเพื่อที่จะมาจอดบริเวณด้านนี้นะครับสำหรับเชือกนะครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเราจะทำการที่เสานะครับในการร้อยเชือกเนี่ยจะต้องดูในเรื่องของระดับน้ำก่อนนะครับว่าระดับน้ำสูงสุดเนี่ยจะให้เลยจากระดับน้ำสูงสุดมาเนี่ยประมาณ1เมตรนะครับเพื่อที่จะเมื่อเรามัดเรือที่มาจอดแล้วนะครับเชือกเนี่ยนะครับจะไม่ห้อยหรือว่าไม่ดึงเรือนะครับลอยขึ้นนะครับเมื่อเวลาน้ำขึ้นน้ำลงวิธีการก็คือเตรียมเชือกนะครับที่มีความคงทนแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะครับในตัวนะครับสำหรับวิธีการนะครับเจ้าที่นะครับก็จะมามัดเสานะครับโดยเริ่มจากเสาแรกนะครับเป็นการมัดในเงื่อนของตะกูลเบ็ดเราต้องใช้เงื่อนตะกูลเบ็ดเพื่อป้องกันในการเชือกลูดขึ้นลูดลงนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มัดเงื่อนตะกูลเบ็ดเนี่ยเชือกอาจจะหย่อนลงไปนะครับทำให้เรือที่มาจอดเนี่ยต้องมีในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าความปลอดภัยของเรือเนี่ยมีการเรือแตกได้นะครับนี่ก็คือวิธีการนะครับที่เราใช้กันมาโดยภูมิปัญญานะครับในรุ่นต่อรุ่นนะครับที่ส่งทอดกันมาการมัดขั้นตอนแรกนะครับก็จะใช้ในการนะครับมัดตะกูลเบ็ดร้อยไปครับจากเสาที่1นะครับจนถึงเสาสุดท้ายแล้วก็จะร้อยไปครับเป็นเงื่อนตะกูลเบ็ดทุกเสานะครับป้องกันการรูดเมื่อเรามัดเสร็จนะครับไปถึงเสาสุดท้ายนะครับเราก็จะย้อนกลับมานะครับการย้อนกลับมาเนี่ยใช้ในการร้อยเชือกที่เราขึงไว้ตอนแรกนะครับเหตุผลที่เรานะครับใช้การร้อยนะครับร้อยเขาเรียกว่าร้อยเหงือกนะครับร้อยเหงือกถ้าเป็นภาษาเราก็เรียกว่าม้วนเชือกกับตัวมันเองนะครับแต่ภาษาที่เราใช้กันก็คือการร้อยด้วยเพื่อป้องกันการรูดนะครับเมื่อเรามัดไปแล้วเนี่ยครับเชือกแต่ละเส้นนะครับแต่ละหลักเนี่ยจะใช้เรือจอดอยู่ประมาณ2ลำเชือกจะไม่รูดไปซ้ายไปขวานะครับหลังเมื่อเรามัดแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ป้องกันนะครับไม่ให้เรือไม่ให้เชือกรูดไปซ้ายไปขวานี่ก็คือวิธีการนะครับที่จะทำให้เรือเนี่ยจอดแล้วปลอดภัยนะครับเรือจะไม่มีการกระแทกกัน
0: เรื่องราวของเชือกอาจจะดูเรียบง่ายแต่สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของงานที่ล้วนเกิดจากสิ่งเล็กๆที่ประกอบกันจนทำให้เกิดผลงานไปทุกอย่างจากการทำหน้าที่ของตัวเองเมื่อเรือพระราชพิธีเดินทางมาถึงณแหล่งลมเรือแห่งนี้เรื่องราวของนาวาสถาปัตยกรรมสยามบทใหม่ก็จะเริ่มต้นขึ้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและขอเชิญรับชมในตอนต่อไปครับ

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่หลอมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ช่วงท้ายรายการคุณของแผ่นดินค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงถือกระเป๋าจักสานย่าลิเผาทรงสี่เหลี่ยมประดับดอกไม้เพชรและพระตาสอทอผลงานหัตถศิลป์ที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านฝีมืออันละเอียดประณีตของสมาชิกศิลปาชีพกระเป๋าย่าลิเผาใบดังกล่าวเป็นผลงานของนางอาแอสอบาสอสมาชิกศิลปาชีพกลุ่มย่าลิเผาผู้สืบสานภูมิปัญญาการจักสานย่าลิเผาอันเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ของไทยค่ะการที่ผลงานจากฝีมือสมาชิกศิลปาชีพได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้นำมาใช้ประกอบพระราชกรณียกิจในโอกาสสำคัญณต่างประเทศนับเป็นความภาคภูมิใจของสมาชิกศิลปาชีพและเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่งานจักสานย่าลิเผาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เผยความงดงามของหัตถศิลป์ไทยสู่สายตานานาชาติค่ะสวยงามมากถ้าดูจากภาพข่าวในพระราชสำนักกระเป๋าจักสานย่าลิเผาทรงสี่เหลี่ยมที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งถือนะคะงดงามจริงๆค่ะและหมดเวลาของรายการคุณของแผ่นดินแล้วนะคะในช่วงเวลานี้ดิฉันและดารัตลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลเปิดเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่กว่า 490,000 หลังคาเรือนเร่งจัดทำฐานข้อมูลรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและการช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐบาลเปิดเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่กว่า 490,000 หลังคาเรือนเร่งจัดทำฐานข้อมูลรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและการช่วยเหลือประชาชน
6: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติด้วยเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่าเบี้ยประกันภัยวงเงินรวม 15,500,000 บาทเพื่อให้ความคุ้มครอง3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวรัฐบาลได้เร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่จากข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่15กันยายน2569มีการสำรวจแล้ว 517,525 หลังคาเรือนพบว่าเป็นบ้านเลขที่ไม่มีบ้านเลขที่ 491,453 หลังคาเรือนและพบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบพดิษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขอสมก.เริ่มทดสอบสมรรถนะรถเมล์ไฟฟ้าต้นแบบเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนรถเมล์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในปีหน้าน
7: ายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV มาให้บริการประชาชนว่าล่าสุดจากการติดตามความคืบหน้าการประกอบรถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดพร้อมนำพนักงานขับรถตัวแทนผู้ใช้งานจริงเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตและทดลองขับรถต้นแบบคันจริงณบริษัทผู้ผลิตเพื่อประเมินความพร้อมด้านสมรรถนะและสร้างความมั่นใจก่อนเริ่มทยอยส่ง ่งมอบให้บริการประชาชนขณะนี้ชิ้นส่วนรถแรก40คันประกอบเสร็จแล้วและเข้าสู่กระบวนการชุบเคลือบกันสนิมและพ่นสีส่วนรถต้นแบบ1คันประกอบสมบูรณ์พร้อมทดสอบระบบแล้วอย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้จะมีชิ้นส่วนเข้ามาเพิ่มอีก80คันและคาดว่าจะพร้อมส่งมอบรถแรกจำนวน500คันภายในเดือนมีนาคม2570ก่อนจะทยอยส่งมอบจนครบตามแผนทั้งหมด 1,520 คันเพื่อยกระดับการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: อินโดนีเซียยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายกว่า100คนในเหตุการณ์เรือสารพลิกคว่ำในทะเลชวาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติอินโดนีเซียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าทางการอินโดนีเซียจะยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายกว่า100คนในเหตุการณ์เรือโดยสาร Virgo Transport 8พลิกคว่ำกลางทะเลชวาต่อไปในวันจันทร์นี้หลังขยายปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยออกไปอีก1สัปดาห์เนื่องจากมีผู้สูญหายจำนวนมากและการกู้ซากเรือให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งปกติต้องใช้เวลาขณะที่หัวหน้าสำนักงานค้นหาและกู้ภัยประจำเมืองบัญจามาซินแสดงความหวังว่าในวันจันทร์นี้สภาพอากาศบริเวณจุดเกิดเหตุจะเอื้ออำนวยให้สามารถนำร่างผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายในเรือออกมาได้มากขึ้นทั้งนี้เรือเวอร์โกทรานสปอร์ต8ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม243คนประสบเหตุพลิกคว่ำท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่13กันยายนที่ผ่านมาระหว่างการเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกมายังเมืองบัญจามาซินในจังหวัดกาลิมันตันใต้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและมีผู้รอดชีวิต108คนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: During this deeply sorrowful time, we will remember her forever.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์บุคคลแล้วบุคคลเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
5: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
6: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปอมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
6: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์อ
8: ยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักอยากประชาสัมพันธ์องค์กรสินค้าหรือกิจกรรมให้เข้าถึงประชาชนสวทเชียงใหม่เปิดให้เช่าเวลาออกอากาศบนคลื่นคุณภาพพร้อมทีมงานมืออาชีพดูแลครบวงจรเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายและตรงจุดสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของคุณติดต่อเช่าเวลาออกอากาศได้ที่สวทเชียงใหม่โทร053

สัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงาน

0: ประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เราจะกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาเป็นต้นไปกับปอปรัชญาพรตางกิติชัยค่ะถ้าจะขออนุญาตเฝ้าดูฝากเข้าไปกดไลค์กดตามติดตามหรือว่าไปเช็คอินกันได้นะคะติดตามกับข้อมูลข่าวสารมาตรการโครงการต่างๆที่ Facebook Fanpage สวทช.เชียงใหม่ PRD ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่053276793ค่ะคุณรู้ไหมฉันชื่นชมคุณทุกครั้งที่หันมาไม่รู้คุณได้เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางวางแผนการเดินทางนะคะแล้วก็มีการเช็คตรวจสภาพรถให้พร้อมกับการขับขี่รวมถึงเมาไม่ขับด้วยเพราะช่วงนี้มีการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวหลากหลายเส้นทางเลยนะคะซึ่งตอนนี้เองทางเชียงใหม่ของเราก็จะมีการเปิดเส้นทาง Wellness Hill ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองแห่งวิถีล้านนาเพื่อการดูแลสุขภาพเชิงรุกนะคะเส้นทางเสมิงหางดงโครงการยกระดับการท่องเที่ยวประจำปี2569ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการเปิดตัวเส้นทางที่จะให้ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เครือข่ายเวลเนสได้สัมผัสประสบการณ์จริงเรียนรู้ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของพื้นที่ทั้งธรรมชาติภูมิปัญญาล้านนาอาหารสมุนไพรวิถีชีวิตแล้วก็กิจกรรมเพื่อสุขภาพและก็สามารถที่จะนำไปต่อยอดเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มท่องเที่ยวที่น่าสนใจเรื่องของการไปดูกิจกรรมนะคะเขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัดที่ถ้ำหลวงแม่สาบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์มีการศึกษาอะโวคาโดนะคะเขาเรียกต้นแรกของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ไร่ปู่สุขพร้อมมีการชมการสาธิตแปรรูปอาหารเป็นยาจากอะโวคาโดแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมซาวฮีลิ่งบำบัดด้วยคลื่นเสียงนะคะที่Treescape Mountain View Resort เชียงใหม่กิจกรรมอาชาบำบัดณปงยังม้ารวมไปถึงกิจกรรม Morning Yoga ด้วยนะคะส่งเสริมการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยที่วัดศรีเมืองปงชมโลหะปราสาทวัดศรีเมืองปงกิจกรรมเพื่อสร้างสุขภาวะทางจิตใจนะคะแล้วก็มีการสาธิตแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำมันงาโดยวิสาหกิจชุมชนปงยังม้าตลอดจนเรียนรู้วิถีชีวิตสุขภาพแล้วก็มีการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะที่บ้านไร่กองขิงมีการเวิร์กช็อปแปรรูปสมุนไพรแล้วก็มีตำรับยาสมุนไพรด้วยโอ้โหน่าสนใจมากนะคะเปิดเส้นทาง Wellness Hill เส้นทางที่1ก็คือเป็นการมุ่งนำทรัพยากรการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีการเชื่อมโยงเข้าสู่ชุมชนสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวนะคะเชื่อมโยงรายได้เข้าสู่ชุมชนแล้วก็มีโปรแกรมที่จะต่อยอดในการสร้างอาชีพสร้างรายได้นะคะเส้นทางที่1ก็คือเสมิงหางดงส่วนเส้นทางที่2ก็จะเป็นแม่ออนสันกำแพงWellness Hot Spring นะคะนำเสนอเสน่ห์การท่องเที่ยวผ่านแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติวิถีชุมชนแล้วก็มีกิจกรรมให้เวิร์กช็อปมากมายกันด้วยค่ะก็สามารถที่จะไปดูกันได้นะคะโปรแกรมต่างๆที่ทางเพจของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบการณ์นิกรไทยตลอดไป

ข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะมีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต้นทุนค่าไฟที่พุ่งสูงจากวิกฤตพลังงานโลกนะคะก็มีการส่งเสริมให้คนไทยผลิตไฟฟ้าใช้เองขายส่วนเกินคืนรัฐลดค่าไฟสร้างความมั่นคงด้านพลังงานนะคะก็จะมีการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้เองพร้อมปลดล็อกข้อกังวลเรื่องการไม่อยู่บ้านช่วงกลางวันโดยรัฐเนี่ยจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินคืนเพื่อนำมาหักลดค่าไฟในรอบเดือนทำให้ไฟฟ้าไม่สูญเปล่าแล้วก็ไม่ต้องลงทุนซื้อแบตเตอรี่สำรองราคาแพงนะคะนำไปสู่การปรับโครงสร้างพลังงานครั้งใหญ่ของประเทศฐานนโยบายที่สำคัญเลยไม่ว่าจะเป็นนโยบายส่งเสริมโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนเดินหน้าปรับโครงสร้างพลังงานลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานนะคะส่งเสริมให้มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้เองแล้วก็ขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบเน็ตบิลลิ่งในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยกำหนดปริมาณเสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์เพื่อกระจายสิทธิ์ให้ครัวเรือนทั่วประเทศไม่ให้กำลังผลิตไปกระจุกอยู่กับบ้านหรือว่าผู้ลงทุนไม่กี่รายนะคะแล้วก็เตรียมกำลังผลิตไฟฟ้าโซลารูฟท็อปสำหรับประชาชนที่ 10,000 เมกะวัตต์หรือประมาณ1ล้านครัวเรือนเป็นการขยายกรอบจากเดิมที่ 5,000 เมกะวัตต์นะคะมีการขยายระยะเวลาสัญญารับซื้อจากเดิม10ปีเป็น20ปีให้สอดคล้องกับอายุการใช้งานของแผงโซลาเซลล์มีการสนับสนุนส่วนลด 50,000 บาทจากวงเงินติดตั้งประมาณ 130,000 ถึง 150,000 บาทส่วนที่เหลือผ่อนชำระผ่านสถาบันการเงินนะคะส่วนขั้นตอนการขออนุญาตให้มีการแก้ไขได้สะดวกรวดเร็วขึ้นก็คือผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพียงจุดเดียวซึ่งการไฟฟ้าจะเข้าไปตรวจสอบอุปกรณ์สายไฟระบบติดตั้งแล้วก็สมาร์ทมิเตอร์เพื่อป้องกันปัญหาไฟไหม้ลดความเสี่ยงจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็กรณีที่ติดตั้งแบบไม่ขายคืนเนี่ยจะใช้เวลา1สัปดาห์ส่วนกรณีขายไฟคืนจะใช้เวลาไม่เกิน1เดือนด้วยนะคะส่วนมาตรการของทางการลดไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยก็มีการเดินหน้ามาตรการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยเริ่มต้นในรอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปเนี่ยคิดค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดเพิ่มค่าไฟแบบขั้นบันไดสำหรับกลุ่มที่ใช้ไฟ400ถึง500หน่วยขึ้นไปเพื่อป้องกันผลกระทบต่อครอบครัวขนาดใหญ่แล้วก็ร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟสูงตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำให้สามารถปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงมาได้อย่างสมเหตุสมผลแล้วก็เป็นธรรมด้วยซึ่งปัจจุบันภาครัฐก็ยกเลิกการให้สัญญาแอดเดอร์รายใหม่แล้วก็ปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอุดหนุนแบบคงที่สะท้อนต้นทุนเทคโนโลยีตามความจำเป็นด้วยนะคะช่วงหน้าก็จะมีเรื่องของการขับเคลื่อนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่มาบอกกล่าวกันด้วยค่ะ

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของความต่อเนื่องในการปรับโครงสร้างพลังงานครั้งใหญ่นะคะเพื่อจะพลิกโฉมส่งเสริมคนไทยผลิตไฟฟ้าใช้เองขายส่วนเกินคืนรัฐลดค่าไฟแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งดูจากมาตรการลดค่าไฟต่างๆนะคะปัจจุบันภาครัฐยกเลิกสัญญาadder รายใหม่แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอุดหนุนแบบคงที่สะท้อนต้นทุนเทคโนโลยีตามความจริงแล้วก็มีการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ที่จะเน้น3ด้านเลยก็คือสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดแล้วก็เป็นธรรมที่สุดตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดจากเดิม 20% ให้เป็น 50% ภายใน10ปีแล้วก็ไม่ต่ำกว่า 65% ในอีก25ปีข้างหน้าเพื่อบรรลุหมายเนี่ย0ปรับนโยบายการนำเข้า LNG เป็นแบบสัญญาระยะยาวแล้วก็ราคาถูกที่สุดเพื่อควบคุมต้นทุนค่าไฟให้คงที่นะคะรวมถึงแผนแนวทางต่างๆก็ยังมีการรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตทั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่รวมไปถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กนะคะซึ่งก็มีทั้งการลงนามความบันทึกเข้าใจ MOU กันนะคะระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและก็องค์การการค้าและพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกาโดยกฟผ.ได้รับทุนสนับสนุนนะเพื่อศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กค่ะแล้วก็มีการจัดงานที่ดึงดูดผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกได้เกินกว่าเป้าหมายเกิดการลงทุนไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการจ้างงานการก่อสร้างแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้มากกว่า 1.33 ล้านล้านบาทด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของแนวทางต่างๆที่จะเป็นการส่งเสริมพลิกโฉมพลังงานไทยนะคะแนวคิดคือเป็นการแก้ปัญหาต้นทุนค่าไฟฟ้าที่พุ่งสูงจากวิกฤตพลังงานโลกนั่นเองนะคะเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศการผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026ละเมิดสิทธิ์ใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5เพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้
1: ทางการรัสเซียให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อกรณีที่ยูเครนโจมตีครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในพื้นที่กรุงมอสโกของรัสเซียทีมชาติไทยคว้า3เหรียญทอง1เหรียญเงินรั้งอันดับ4ของตารางในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศการผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือกับทีมประเทศไทยณโรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศรวมถึงทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการทำงานของทีมประเทศไทยโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศนายวิชูเวชชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวรวมถึงกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้ากงสุลใหญ่ณนครฟุกุโอกะผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและญี่ปุ่นเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานแม้การลงทุนจากญี่ปุ่นในปัจจุบันอาจไม่ได้มีขนาดเทียบเท่ากับในอดีตหรือบางช่วงอาจชะลอตัวแต่ไทยยังมีศักยภาพและความพร้อมที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่นในหลายด้านส่วนการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์จากรถยนต์สันดาปไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันจากผู้ผลิตหลายประเทศโดยเฉพาะจีนจากการหารือกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก่อนหน้านี้ได้รับการยืนยันว่าไม่มีการย้ายฐานการผลิตของญี่ปุ่นออกจากประเทศไทยทั้งหมดขณะเดียวกันไทยยังมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการลงทุนของญี่ปุ่นโดยรัฐบาลไทยกำลังผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางพลังงานแม้ปัจจุบันยังมีความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันทางนี้ประเด็นที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญคือการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมทางการเงินนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการปราบปรามอย่างจริงจังและระบบตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกติของไทยมีมาตรฐานและได้รับความน่าเชื่อถือนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงจุดแข็งด้านภูมิศาสตร์ของประเทศไทยรวมถึงความสัมพันธ์และความคุ้นเคยระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเชื่อว่าญี่ปุ่นจะยังคงให้ความสำคัญกับความร่วมมือและการลงทุนในประเทศไทยต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026ละเมิดสิทธิ์ใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยจะดำเนินการผ่านการทูตเพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้
3: นางสาวสมิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าวชี้แจงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวทีมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามกรณีเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่าเป็นการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือร้องเรียนให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยให้เร่งส่งหนังสือตักเตือนทักท้วงไปยังกองประกวดดังกล่าวให้แก้ไขหากไม่ดำเนินการจะดำเนินการตามกฎหมายยืนยันว่ากระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้แน่นอนแต่จะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี
4: ้การที่ดูประเมินเบื้องต้นแล้วเนี่ยเป็นการครอปโดยเอาลายน้ำออกซึ่งแน่นอนว่าภาพเนี่ยมีที่มาของไทยเป็นภาพฟิล์มกระจกที่เก็บไว้ในสำนักหอจดหมายเหตุค่ะอันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วก็เราถึงกล้าพูดว่าเขาบิดเบือนข้อมูลอันนี้คือประเด็นสำคัญค่ะก็จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้นะคะเพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมถ้าทุกท่านติดตามก็จะเห็นว่าเราพยายามที่จะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์การที่เราจะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
3: นอกจากนี้จะมีการเผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาการของชุดไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการนำชุดไทยไปจัดโรดโชว์อย่างเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและญี่ปุ่นเป็นการสร้างการรับรู้ไปยังนานาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมสร้างถังข้อมูลกลางเพื่อเป็นศูนย์แจ้งเหตุแจ้งความจุดเดียวเชื่อมถึงทุกหน่วยงานทันทีสกัดเส้นทางการเงินสแกมเมอร์
2: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีเดือนหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์อย่างเต็มกำลังโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและตัดกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์ตั้งแต่ต้นทางเพื่อยกระดับการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลซึ่งจะช่วยให้การติดตามและวิเคราะห์เส้นทางการเงินของบัญชีต้องสงสัยทำได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยบริการร่วมกับหน่วยงานภาคการเงินออกแบบระบบถังข้อมูลกลางซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการวิเคราะห์เส้นทางการเงินของสแกมเมอร์แบบอัตโนมัติมีระบบการให้ความยินยอมและการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของมิจฉาชีพได้โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานขณะเดียวกันกระทรวงดีอีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารการแจ้งเหตุระดับชาติแบบรวมศูนย์ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ประสบเหตุสามารถแจ้งเรื่องเพียงจุดเดียวแต่ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในทันทีช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการอายัดหรือสกัดกั้นเงินของผู้เสียหายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอียืนยันว่าทุกกระบวนการส่งต่อและเก็บรักษาข้อมูลจะต้องผ่านการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กองบังคับการกองปราบปรามเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินวัดพุทไธสวรรค์และเตรียมเรียกป๋องสุพรรณสอบปมมูลนิธิหวันโชติเพื่อข้อมูลวันพรุ่งนี้พลตรตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายอติโชติหรืออดีตเจ้าวาดวัดพุทไธสวรรค์และนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอผู้ต้องหาร่วมกันยักยอกเงินวัดหลายร้อยล้านบาทว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งข้อมูลเส้นทางการเงินให้สำนักงานป้องกันและปราบปราม

0: มูลนิธิหวันโชตในวันพรุ่งนี้รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินกลับมาเปิดให้บริการตามปกติครบทุกสถานีแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมระบบจ่ายไฟตลอดทั้งคืนนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ถึงกรณีเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเกิดประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณได้รับความเสียหายจนต้องปิดบริการชั่วคราวช่วงสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรแล้วโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ซ่อมแซมชุดสายไฟรางจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณพร้อมตรวจสอบความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินได้กลับมาวิ่งให้บริการประชาชนได้ตามปกติครบทุกสถานีตั้งแต่เวลา 5:37 นาทีที่ผ่านมาเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในเช้าวันเริ่มต้นสัปดาห์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยแล้วขสมก.เริ่มทดสอบสมรรถนะรถเมล์ไฟฟ้าต้นแบบคาดว่าจะเปลี่ยนรถเมล์ใหม่ให้บริการประชาชนได้ในปีหน้าน
1: ายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV มาให้บริการประชาชนว่าล่าสุดจากการติดตามความคืบหน้าการประกอบรถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดพร้อมนำพนักงานขับรถตัวแทนผู้ใช้งานจริงเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตและทดลองขับรถต้นแบบคันจริงณบริษัทผู้ผลิตเพื่อประเมินความพร้อมด้านสมรรถนะและสร้างความมั่นใจก่อนเริ่มทยอยมอบให้บริการประชาชนขณะนี้ชิ้นส่วนรถแรก40คันประกอบเสร็จแล้วและเข้าสู่กระบวนการชุบเคลือบกันสนิมและพ่นสีส่วนรถต้นแบบ1คันประกอบสมบูรณ์พร้อมทดสอบระบบแล้วอย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้จะมีชิ้นส่วนเข้ามาเพิ่มอีก80คันและคาดว่าจะพร้อมส่งมอบรถแรกจำนวน500คันภายในเดือนมีนาคม2570ก่อนจะทยอยส่งมอบจนครบตามแผนทั้งหมด 1,520 คันเพื่อยกระดับการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าฟื้นฟูเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องจัดทำแผนก่อสร้างอาคารใหม่รองรับผู้อยู่อาศัยคนเดิมและคนใหม่รวม 3,800 หน่วยมุ่งพัฒนาชุมชนเมืองคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
2: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าจากการตรวจเยี่ยมโครงการเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องถนนกำแพงเพชร6เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งโครงการเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องก่อตั้งเมื่อปี2522ถึง2525บนพื้นที่กว่า29ไร่ปัจจุบันมีอายุกว่า47ปีเป็นอาคารแฟต5ชั้น9อาคารจำนวน 1,369 หน่วยสำหรับผู้มีรายได้น้อยอยู่อาศัยในรูปแบบการเช่าปัจจุบันโครงการมีสภาพทรุดโทรมตามการเวลาจึงจำเป็นต้องดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาโครงการใหม่การเคหะแห่งชาติจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดทำแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องโดยในปีหน้าจะนำเสนอแผนต่อคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพร้อมจัดทำแบบก่อสร้างและรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากนั้นปี2571จะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 1,327 หน่วยแบ่งเป็นระยะที่1จำนวน484หน่วยและระยะที่2จำนวน843หน่วยคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2574ด้านนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าสำหรับแผนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องจะก่อสร้างเป็นอาคารพักอาศัยจำนวน9อาคารรวมประมาณ 3,800 หน่วยรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 1,327 หน่วยและผู้อยู่อาศัยใหม่ 2,400 หน่วยพร้อมอาคารพาณิชยกรรมและสำนักงาน1อาคารและอาคารจอดรถประมาณ 1,900 คันโดยมุ่งพัฒนาคนชุมชนและเมืองให้เป็นชุมชนเมืองที่มีคุณภาพปลอดภัยมีพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่สาธารณะรวมถึงเป็นต้นแบบการฟื้นฟูเมืองและที่อยู่อาศัยโดยอาจจะใช้โมเดลการเช่าระยะยาวในรูปแบบบ้านเคหะเพื่อคนไทยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเปิดทางเลือกออมต่อหลังเกษียณวันที่30กันยายนนี้ด้วยบริการ4รูปแบบเพิ่มความยืด

0: ยุ่นให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้สูงสุดถึง12ครั้งต่อปีเพื่อบริหารจัดการเงินระยะยาวและป้องกันภัยหลอกลงทุนจากมิจฉาชีพนายสรพลตุลยาเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวถึงแนวทางและการเตรียมพร้อมด้านการเงินของข้าราชการกำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้กับข้าราชการและวางแผนการเงินระยะยาวว่ากบข.ได้เปิดบริการออมต่อ4รูปแบบสำหรับข้าราชการเกษียณอายุสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อบริหารเงินก้อนต่อยอดผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณร้อยละ4ต่อปีแบ่งเป็นฝากเงินทั้งหมดไว้กับกบข.เพื่อให้บริการลงทุนต่อเนื่องทยอยรับเงินเป็นงวดๆรับเงินเป็นรายเดือนราย3เดือน6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนรับเงินสดบางส่วนออกมาใช้และส่วนที่เหลือให้ออมต่อกับกบข.และสุดท้ายกำหนดรับเงินในอนาคตเลือกเก็บเงินไว้ก่อนและกำหนดวันรับเงินก้อนในเวลาที่ต้องการซึ่งปัจจุบันกฎหมายของกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการสามารถออมต่อกับกบข.ได้โดยเงินออมดังกล่าวยังคงจะรับการบริหารจัดการจากมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญของกบข.เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตของเงินทุนและลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงลงทุนสำหรับรูปแบบบริการออมต่อในปัจจุบันมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการใช้ชีวิตของสมาชิกแต่ละบุคคลสมาชิกสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการออมได้ปีละ2ครั้งและสามารถเลือกหรือปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้สูงสุดถึงปีละ12ครั้งเช่นเดียวกับสมาชิกที่ยังรับราชการอยู
1: ่ในส่วนของเกษตรกบข.ก็อยากให้สมาชิกลองใช้เวลาในการวางแผนการเงินระยะยาวนะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะรับเงินคืนทั้งก้อนหรือจะเลือกออมต่อกับทางกบข.นะครับในปัจจุบันกฎหมายของกบข.สามารถให้สมาชิกออมต่อกับทางกบข.ได้นะครับโดยเงินที่ออมต่อจะได้รับการบริหารเงินลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของกบข.เองนะครับมีโอกาสในการเติบโตนะครับแล้วก็ลดภัยเสี่ยงจากมิจฉาชีพนะครับ
0: เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการย้ำว่าวันที่30กันยายนนี้มีสมาชิกกบข.จะเกษียณอายุราชการ 16,233 รายจากสมาชิกทั้งหมด 1,290,000 รายซึ่งกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้สมาชิกรวมเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนโดยปีนี้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการจะได้รับเงินกองทุนเฉลี่ยรายละ 1,530,000 บาทมีสมาชิกที่ได้รับเงินสูงสุดมากถึง 7,860,000 บาทกรมควบคุมโรคจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมโรคครบรอบ52ปีสานต่อภารกิจ5ยุทธศาสตร์มุ่งสู่เป้าหมายเสริมสร้างป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับสากลให้ได้ภายในปี2580
2: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กรมควบคุมโรคและพิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมโรคครบรอบ52ปีเพื่อรำลึกถึงความสำคัญแห่งการจัดตั้งกรมควบคุมโรคเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงามสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งนี้กรมควบคุมโรคเดิมคือกองควบคุมโรคติดต่อสังกัดกระทรวงมหาดไทยตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2485ก่อนโอนมาสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหลังมีการสถาปนากรมสาธารณสุขขึ้นเป็นกระทรวงในปีเดียวกันต่อมาในปีพุทธศักราช2517ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมควบคุมโรคติดต่อก่อนปรับเป็นกรมควบคุมโรคในปี2545และพัฒนาดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบันถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนมุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านวิชาการและเทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศและระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับสากลให้ได้ภายในปี2580โดยการเดินหน้า5ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายมาตรการและบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขยุทธศาสตร์การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือและยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่น พระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ขณะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศเวียดนามเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศกัมพูชาภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางของไทยก่อนจะเคลื่อนตัวต่อไปยังภาคตะวันตกและภาคเหนือในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในช่วงวันที่24ถึง25กันยายนยอมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะได้รับความชื้นเพิ่มจากอ่าวไทยทำให้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราดซึ่งมีฝนสะสมต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นอกจากนี้ยังขอเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้งดการเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากที่รุนแรงสำหรับพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายเนื่องจากปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำในปริมาณมากเมื่อมีฝนตกลงมาสมทบจะทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงส่วนภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันส่วนสภาพคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยบริเวณที่ห่างฝั่งจะมีคลื่นสูง 3-4 เมตรส่วนบริเวณใกล้ฝั่งภาคตะวันออกจะมีคลื่นสูงประมาณ3เมตรจึงขอเตือนให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยจังหวัดลำปางเกิดน้ำไหลหลากล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน2หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเถินกระทบ85หลังคาเรือนเบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
5: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางได้รายงานว่าเมื่อเวลา 6:00 น.ของวันที่21กันยายน2569เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่7ตำบลแม่ปะอำเภอเถินจังหวัดลำปางเบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจำนวน85หลังคาเรือนแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดด้านนายวุฒิพงษ์แก้วปาเฟยในอำเภอเถินได้เปิดเผยว่าด้านการให้ความช่วยเหลือที่ทำการปกครองอำเภอเถินและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนพร้อมขนย้ายสิ่งของไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ทันทีบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
4: ขณะที่จังหวัดเพชรบูรณ์เกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อำเภอชนแดนเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเบื้องต้นส่งผลกระทบในพื้นที่7ตำบลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายเพิ่มเติม
6: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่คืนวันที่20กันยายน2569จนถึงช่วงเช้าวันนี้พบว่าอำเภอชนแดนมีปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดวัดได้ที่ตำบลชนแดน 146.5 มิลลิเมตรส่งผลให้มีมวลน้ำไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนถนนและพื้นที่การเกษตรบางส่วนนายพิทยาดวงพัตรานายอำเภอชนแดนรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาของวันนี้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและถนนในพื้นที่7ตำบลได้แก่ตำบลชนแดนหมู่ที่1และ14ตำบลลาดแคหมู่ที่4และ11ตำบลตะกุดไตรหมู่ที่8ตำบลซับพุทธาหมู่ที่6และตำบลบ้านกล้วยหมู่ที่5ส่วนตำบลสาลาลายอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะนี้หน่วย งานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามขั้นตอนต่อไปเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
4: กรมชลประทานแจ้งเตือนให้ประชาชนใน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศ
7: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลังตอนบนของประเทศเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,377 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วในเวลา 17:00 ของวันนี้จะปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นอัตรา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องทั้งนี้คาดการณ์วันที่27กันยายนปริมาณน้ำที่สถานี C2จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,100 ถึง 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขาทำให้มีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,150ถึง 1,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอยู่ที่ประมาณ400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องทยอยปรับระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำคืออำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้กรมชลประทานขอแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงแม่น้ำน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปริมาณน้ำมากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะประกาศให้ทราบต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
4: จังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง
8: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพพระยาจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำท่าจีนและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งหลังมีฝนตกหนักและปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเริ่มเวลา 9:00 นทยอยจากอัตรา990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 17:00 นเฉลี่ยชั่วโมงละ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องโดยพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบได้แก่พื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนด้านเหนือประตูระบายน้ำโพพระยาในอำเภอศรีประจันรวมถึงพื้นที่ด้านท้ายประตูระบายน้ำโพพระยาในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีบางปลาม้าและสองพี่น้องโดยระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40-50 เซนติเมตรขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเตรียมเอกสารสำคัญยาเครื่องใช้จำเป็นและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พ้นระดับน้ำตรวจสอบเส้นทางเข้าออกบ้านเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นพร้อมทั้งติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและอย่าหลงเชื่อข่าวลือหากมีคำสั่งอพยพขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยทันทีทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วจำนวน2อำเภอ10ตำบล47หมู่บ้าน 1,498 ครัวเรือนสโรชงาสงสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
4: รัฐบาลเปิดเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่กว่า 490,000 หลังคาเรือนเร่งจัดทำฐานข้อมูลรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและการช่วยเหลือประชาชน
9: นางสาวพลอยทะเลและก็มีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่าเบี้ยประกันภัยวงเงินรวม 15,500 ล้านบาท พื่อให้ความคุ้มครองตามประเทศไทยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวรัฐบาลเร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่จากข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่15กันยายน2559มีการสำรวจแล้ว 517,525 หลังคาเรือนจากจำนวนบ้านทั่วประเทศ 29,812,688 หลังคาเรือนครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดและกรุงเทพมหานครพบว่าเป็นบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ 491,453 หลังคาเรือนแต่พบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งรัดจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบสำหรับประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีวงเงินความคุ้มครองสูงสุด100,000 บาทต่อราคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์เลือกกรมธรรม์มีผลความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570อริษนาถขวัญแสนโชครายงาน
4: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการที่ให้คำมั่นว่าจะสั่งการให้กองทัพรัสเซียยกระดับปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในกรุงเคียฟของยูเครนด้วยอาวุธที่มีความแม่นยำสูงเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อเป้าหมายในพื้นที่กรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อขัดขวางการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนชาวรัสเซียขณะที่สื่อทางการรัสเซียรายงานผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนหน้าคูหาเลือกตั้งหรือ Exit Poll โดยคาดการณ์ว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียซึ่งเป็นพรรครัฐบาลมีแนวโน้มจะได้รับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียครั้งนี้ราวร้อยละ 49.4 ซึ่งใกล้เคียงกับสัดส่วนคะแนนที่พรรคได้รับในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเมื่อปี2564
4: นายปาสคาคอนฟาเบอร์โฆษกกระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศสออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าฝรั่งเศสจะเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิหร่านเข้าพบและจะดำเนินการตอบโต้อย่างเหมาะสมหลังสำนักงานอัยการสูงของกรุงเตหะรานของอิหร่านสั่งปิดศูนย์สอนภาษาฝรั่งเศสในกรุงเตหะรานโดยอ้างว่าศูนย์สอนภาษาดังกล่าวดำเนินกิจกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมและความมั่นคงของอิหร่านรวมถึงสร้างเครือข่ายและอำนวยความสะดวกให้กับชาวอิหร่านที่มีทักษะเดินทางออกนอกประเทศนายคอนฟาเบอร์กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีวัฒนธรรมฝรั่งเศสในอิหร่านรอบใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่อิหร่านจับกลุ่มตัวและทำร้ายเจ้าหน้าที่สถานทูตฝรั่งเศส2คนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนจะปล่อยตัวและขับออกนอกประเทศซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้
0: กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่านายแบ็กยงจินอธิบดีฝ่ายนโยบายคาบสมุทรเกาหลีหารือทางโทรศัพท์ร่วมกับนายเดวิดไวลีซอนรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายทากาชิอาริโยชิเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นหลังเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้จำนวน2ลูกไปยังทะเลตะวันออกเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการทดสอบขีปนาวุธครั้งที่14ของเกาหลีเหนือในปีนี้โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้ง3ประเทศมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและมาตรการตอบโต้ในอนาคตความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเกาหลีเหนือยังคงยกระดับขีดความสามารถทางทหารอย่างต่อเนื่องก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่จะมีขึ้นในวันอังคารนี้แม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะแสดงท่าทีประนีประนอมต่อเกาหลีเหนือก็ตาม
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีฟิดิสแมทของเยอรมนีที่ยืนยันว่าเขาตัดสินใจที่จะไม่ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากพรรคประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนีหรือ CDU ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลพ่ายแพ้การเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเบอร์ลินและรัฐแมคเคลินบวกฟอร์มอฟเมอร์สให้กับพรรคฝ่ายซ้ายหรือดีลิงเคอร์และพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD พรรคฝ่ายขวาจัดเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีแมสยอมรับว่าผลการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ถือเป็นหายนะสำหรับพรรค CDU นายกรัฐมนตรีเยอรมนียังกล่าวเพิ่มเติมว่าปัญหาความแตกแยกทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองฝ่ายซ้ายจัดและฝ่ายขวาจัดทำให้ความเชื่อมั่นที่ประชาชนชาวเยอรมนีมีต่อระบอบประชาธิปไตยและสถาบันของรัฐลดลงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาเทคบอลรอบชิงชนะเลิศคู่ผสมพักพงเดชเจริญจับคู่สุภาวดีวงคำจันทร์ชนะคู่จากญี่ปุ่นเจ้าภาพไป2-0เซต12-4และ12-5ส่วนหญิงคู่จุฑาทิพย์กันทพงศ์กับสุภาวดีวงคำจันทร์ร่วมกันสู้เต็มที่ก่อนชนะทีมชาติเมียนมาไป2เซตรวด12-6และ12-3ขณะที่ประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริกับเจรติจันเลียงผนึกกำลังสู้ทีมชาติเลบานอนก่อนจะเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะไป2-0เซต12-7และ12-4ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยเข้าชิงชัย3ประเภทและสามารถคว้า3เหรียญทองแรกมาให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันคาราเต้รอบชิงชนะเลิศประเภทต่อสู้รุ่นมากกว่า68กิโลกรัมบุคคลหญิงมณีวันบุตรสุวรรณนักคาราเต้สาวทีมชาติไทยพบกับซอฟย่าเบรุนเซว่าจากคาซัคสถานแชมป์เก่าและนักคาราเต้ระดับโลกเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก2020ผลการแข่งขันปรากฏว่ามณีวันบุตรสุวรรณสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายซอฟย่าเบรุนเซว่าไป0-8คะแนนส่งผลให้จบทัวร์นาเมนต์ด้วยการคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองตกเป็นของนักกีฬาจากคาซัคสถานการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมตกลูกยางสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะอินโดนีเซียไปได้3-0เซต25-10 29-27 และ25-16ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับจีนซึ่งจะแข่งขันในวันนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS Play ส่วนการแข่งขันฟุตบอลชายรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2กลุ่ม A ทีมชาติไทยที่เกมแรกชนะคีร์กีสสถานมา3-2พบกับฮ่องกงที่แพ้ให้กับเจ้าภาพญี่ปุ่นมา0-2ที่โตโยต้าสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะฮ่องกงไป5-1เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันในรอบแบ่งกลุ่มมี6คะแนนเต็มโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าทุกคนในทีมมีความมุ่งมั่นทุ่มเทและทำผลงานออกมาได้ดีมากตามแผนที่วางไว้แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นฝ่ายนำก่อนแต่ก็ช่วยกันเล่นจนสามารถคว้าชัยชนะมาได้สำหรับการพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเตะไทยที่จะได้ยกระดับศักยภาพต่อไปในอนาคตทั้งนี้โปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับญี่ปุ่นที่โตโยต้าสเตเดียมในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play ด้านฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่เจกรีนซาไกสเตเดียมโดยโค้ชอันเฟตเนติพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพบเวียดนามในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่3โดยสถานการณ์ปัจจุบันทีมชาติไทยและเวียดนามยังไม่มีคะแนนจาก2นัดที่ลงสนามผู้ชนะในนัดนี้จะมีโอกาสผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปจิราพรมงคลดีกองหน้าฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันกับเวียดนามไม่มีความกดดันมีเพียงความต้องการชัยชนะเท่านั้นเพื่อพาทีมเข้ารอบต่อไปให้ได้ ซึ่งขณะนี้ทุกคนในทีมมีร่างกายที่สมบูรณ์ไม่มีอาการบาดเจ็บและพร้อมสำหรับการแข่งขันสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามที่นากาอิสเตเดียมในวันนี้เวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทาง M-Court HD ช่อง30และแอปพลิเคชัน AIS Play ขณะที่การแข่งขันกีฬาตะกร้อวันแรกในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ทีมตะกร้อชุดชายไทยทีม A ออกสตาร์ทชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปก่อน 2-0 เซต 15-4 และ 15-12 เก็บแต้มแรกให้ไทยนำ 1-0 ทีมก่อนที่ทีม B ไทยจะชนะเกาหลีใต้ไป 2-1 เซตด้วยสกอร์ 16-17 15-13 และ 17-15 ขยับนำเป็น 2-0 ทีมและสุดท้ายเป็นทีม C ของไทยที่คุมจังหวะเกมได้ดีกว่าชนะไปอีก 2-0 เซตด้วยสกอร์ 15-8 และ 15-11 จบเกมทีมชาติไทยประเดิมสนามชนะทีมชาติเกาหลีใต้รวม 3-0 ทีมโดยตะกร้อทีมชุดชายทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะลงเล่นอีก2นัดพบกับทีมชาติอินโดนีเซียและทีมชาติลาวต่อไปสรุปเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี11เหรียญทอง6เหรียญเงินอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่นมี6เหรียญทอง7เหรียญเงินอันดับ3เกาหลีใต้4เหรียญทอง3เหรียญเงินส่วนไทยอยู่อันดับ4มี3เหรียญทองและ1เหรียญเงินการแข่งขันกอล์ฟรายการหยางเต๋อทัวร์นาเมนต์เพลเยอร์แชมเปี้ยนชิพที่ไต้หวันรอบสุดท้ายโปรใช้ประวิตรตั้งกำมลประเสริฐเก็บเพิ่มอีก4เบอร์ดี้เสียโบกี้เพียงหลุมเดียวจบวันด้วย6อันเดอร์พา66จบสกอร์รวม25อันเดอร์พา263แซงคาซูกิฮิกะแชมป์เก่าจากญี่ปุ่นคว้าแชมป์เอเชียนทัวร์รายการที่3ในชีวิตมาครองได้สำเร็จการแข่งขันสนุกเกอร์รายการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติSecret Thailand Championship รอบชิงชนะเลิศที่สนามสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนทศวรรษปรมินทร์ด่านจิรกุลนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยชุด4เกมชนะสันติภาพอิ่มบุญสุดีกรีเบอร์1สนุกเกอร์6แดงของเมืองไทยไป8-5เฟรมคว้าแชมป์เป็นสมัยที่3รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดอีกจำนวน 240,000 บาทส่วนรองแชมป์รับเงินรางวัล 100,000 บาทส่วนสนุกเกอร์หญิง15แดงรอบชิงชนะเลิศพลอยชมพูหล่อเกียรติพงษ์แชมป์ประเทศไทย2สมัยชนะพักวรันกองแก้วนักสนุกเกอร์ดาวรุ่งในศูนย์ฝึกเพื่อความเป็นเลิศของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยวัย15ปีไป4-0เฟรมคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัลอีก 40,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้เงินรางวัล 20,000 บาทการแข่งขันฟุตบอลศึก BYDC Lion Six League 1 2026ถึง2027ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมอันดับ6ของตารางมี4คะแนนบุกเยือนฉลามชนชลบุรี FC ทีมอันดับ15ของตารางที่ยังไม่มีคะแนนจากการลงสนามในฤดูกาลนี้ผลการแข่งขันปรากฏว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะชลบุรี FC 1-0 เก็บเพิ่มอีก3คะแนนขณะที่ True Bangkok United เปิดรัง True BG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของ The Rabbit BG ปทุม United ผลการแข่งขันปรากฏว่า True Bangkok United ชนะ BG ปทุม United ไป 3-2 โดยหลังจากจบนัดนี้ True Bangkok United จะเข้าร่วมในศึก FIFA อาเซียนคัพ2026ตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง2ตุลาคมก่อนจะกลับมาฟาดแข้งอีกครั้งในการแข่งขันไทยลีก2026ถึง2027นัดที่4พบกับลำพูนวอริเออร์ในวันที่11ตุลาคมต่อไปผานิชคาดหน้ารายงาน
12: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
14: ์วันนี้เสนอคำว่าการประโคมประจำยามการประโคมประจำยามจัดเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในการพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมศพในพระบรมโกศณพระมหาปราสาทก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพคำว่าประโคมหมายถึงการทำให้เกิดเสียงดัง ในกรณีประโคมประจำยามนี้หมายถึงการบรรเลงดนตรีกำหนดให้มีขึ้นตามยามหรือระยะเวลาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมี3ชั่วโมงกลางวัน4ยามกลางคืน4ยามวันและคืน1มี8ยามหรือ24ชั่วโมงการประโคมประจำยามนี้บางทีเรียกว่าย่ำยามซึ่งมีที่มาจากการย่ำหรือตีกลองหรือคล้องซ้ำๆเพื่อบอกเวลาเมื่อสมัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงคือย่ำรุ่งย่ำเที่ยงและย่ำค่ำ
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกผ่านงาน AgriPlus Expo 2026เชื่อมโยงผู้ประกอบการกว่า70รายกับผู้ซื้อผู้นำเข้านักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจสร้างมูลค่าการค้ากว่า154ล้านบาทเพิ่มขึ้น 20% ตอกย้ำศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยพร้อมยกระดับองค์ความรู้วิจัยและเทคโนโลยีสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเพิ่มโอกาสการส่งออกผู้สนใจติดตามรายละเอียดการจัดงานและกิจกรรมต่างๆได้ที่ www.dft.go.th หรือโทร025474744
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มอ่อนกำลังลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1-21กันยายนนี้ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่02831-9336-7คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา9และมาตรา10และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561เข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรจะรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง28กันยายนนี้ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์ cnet.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-831-9336-7ในวันและเวลาราชการกรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนพิการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่าเว็บไซต์ md.go.th หัวข้อบริการประชาชนเลือกหัวข้อข่าวสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ md.thaijobs.com ระหว่างวันที่17กันยายนถึง1ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องนอนกรนภัยเงียบเสี่ยงหลายโรคท่านผู้ฟังคะการนอนกรนนอกจากคนนอนกรนจะตื่นมาเจ็บคอแห้งรู้สึกเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มแล้วอาจจะทำให้คนร่วมห้องนอนไม่หลับด้วยและอาจเป็นโรคที่คนนอนกรนจะเสี่ยงมากกว่าคนที่นอนเป็นปกติซึ่งอันตรายจากการนอนกรนส่งผลกับสุขภาพหลายประการคือ 1. ภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเกิดจากการตีบแคบของทางเดินหายใจส่วนต้นอาจเป็นตั้งแต่จมูกช่องลำคอโคนลิ้นบางส่วนของกล่องเสียงที่เกิดการหย่อนตัวขณะหลับทำให้หายใจเสียงดังสั่นและกรนขึ้นมาหากมีการหย่อนตัวของทางเดินหายใจส่วนต้นที่รุนแรงอาจอุดกั้นลมหายใจทั้งหมดไม่สามารถหายใจเข้าออกได้เป็นระยะ 2. อัมพฤกษ์อัมพาตการอุดกั้นทางเดินหายใจในคนนอนกรนอาจทำให้เกิดคราบพลักในรูปแบบของไขมันส่งผลเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดอย่างโรคอัมพฤกษ์อัมพาต 3. ภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูงเมื่อเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนน้อยกว่าปกติระดับออกซิเจนที่อยู่ในเลือดก็จะลดลงส่งผลให้เลือดไหลเวียนไปยังปอดไม่สะดวกหรือมีภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูงซึ่งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อร่างกายทั้งในระบบปอดและหัวใจ 4. ความดันโลหิตสูงการที่ร่างกายตกอยู่ในภาวะหยุดหายใจชั่วขณะทำให้ไม่ได้รับออกซิเจนที่เพียงพอร่างกายจึงต้องทำงานมากกว่าปกติส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงขึ้นกล้ามเนื้อการหายใจก็ทำงานหนักขึ้น 5. หัวใจเต้นผิดภาวะหยุดหายใจเป็นพักๆขณะนอนหลับของผู้ที่มีอาการนอนกรนเพิ่มความเสี่ยงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะมากกว่าคนไม่นอนกรนโดยเฉพาะหากนอนกรนต่อเนื่องเป็นเวลานาน 6. โรคหัวใจผู้ที่นอนกรนเสียงดังและมีลักษณะหยุดหายใจเป็นพักๆจะมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นประมาณ34%รวมทั้งยังมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดในสมองแตกอีก67%เมื่อเทียบกับคนที่ไม่นอนกรน 7. โรคเส้นเลือดสมองอุดตันหรือแตกการที่ร่างกายทำงานหนักเพิ่มการออกแรงเปิดท่อทางเดินหายใจที่อุดกั้นนอกจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นแล้วยังอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคเส้นเลือดสมองอุดตันหรือแตกได้8. เสี่ยงโรคระบบประสาทและสมองเนื่องจากสมองต้องการออกซิเจนไปช่วยในกระบวนการทำงานซึ่งหากร่างกายขาดออกซิเจนระบบประสาทก็จะทำงานผิดปกติส่งผลให้ปอดและหัวใจทำงานหนัก 9. ปวดศีรษะถ้าตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการหนักหนักหัวหรือปวดศีรษะเป็นประจำอาจเป็นไปได้ว่านอนกรนมาตลอดทั้งคืนจึงทำให้นอนหลับไม่เต็มอิ่มเมื่อร่างกายนอนไม่พออาการปวดศีรษะก็จะมาเยือน 10. กรดไหลย้อนภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับในคนนอนกรนก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการกรดไหลย้อนได้เนื่องจากความดันที่ไม่สม่ำเสมออาจทำให้หลอดอาหารทำงานผิดปกติ 11. เบาหวานการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับส่งผลให้การตอบสนองต่ออินซูลินลดลงทำให้ร่างกายต้องหลั่งอินซูลินเพิ่มขึ้นและอาจเสี่ยงภาวะดื้ออินซูลินไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติได้จบบทความประจำวันเรื่องนอนกรนไผ่เงียบเสี่ยงหลายโรคเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
17: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
16: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
17: หยุดอย่า กดอย่าโอน
16: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
17: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
16: รู้ทันมิจฉาชีพ
17: ป้องกันเงินของคุณ
18: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
19: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์ แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: และจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: อยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักอยากประชาสัมพันธ์องค์กรสินค้าหรือกิจกรรมให้เข้าถึงประชาชนสวทเชียงใหม่เปิดให้เช่าเวลาออกอากาศบนคลื่นคุณภาพพร้อมทีมงานมืออาชีพดูแลครบวงจรเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายและตรงจุดสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของคุณติดต่อเช่าเวลาออกอากาศได้ที่สวทเชียงใหม่โทร053

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะมาฟังสาระสุขภาพที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้กันค่ะวันนี้นำวิธีที่จะดูแลตนเองมาฝากท่านผู้ฟังด้วยค่ะแผลร้อนในนะคะเป็นแผลที่สร้างความแสบแล้วก็เจ็บทุกครั้งที่ทานอาหารด้วยบางคนเป็นบ่อยจนรบกวนชีวิตประจำวันจริงๆแล้วนะคะไม่ได้เกิดเฉพาะช่วงหน้าร้อนก็คือเกิดได้ทุกฤดูอยู่แล้วคือเป็นภาวะที่เกิดจากร่างกายของเรานั่นเองนะคะสาเหตุเลยของแผลร้อนในที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าแผลในปากเป็นอาการที่เยื่อบุอ่อนภายในช่องปากเกิดการอักเสบค่ะบางครั้งอาจจะเป็นแผลอักเสบที่ค่อนข้างลึกด้วยบริเวณที่เกิดแผลสามารถพบเห็นได้ทั่วช่องปากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณกระพุ้งแก้มเพดานปากเหงือกลิ้นที่มีสาเหตุได้หลายอย่างนั่นคือเกิดจากภูมิต้านทานโรคในร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงค่ะอย่างเช่นในช่วงที่มีประจำเดือนนะคะช่วงที่ฮอร์โมนในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นความเครียดสะสม

คนที่ดื่มน้ำน้อยเกินไปคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอคนที่มีแผลกดทับหรือว่าเสียดสีจากการใส่ฟันปลอมที่อาจจะหลวมเกินไปนะคะหรือว่าในส่วนของเหล็กดัดฟันที่ไม่พอดีกับฟันค่ะวิธีที่จะทำให้แผลร้อนในหายได้เร็วๆนะคะวิธีแก้ร้อนในวิธีแรกคือการบ้วนปากด้วยน้ำเกลือทุกๆ2ชั่วโมงหรือหลังจากที่ทานอาหารทุกมื้อค่ะหลีกเลี่ยงน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะเพราะจะทำให้แผลร้อนในนั้นเกิดการระคายเคืองและแห้งตึงจนเกินไปค่ะเลิกใช้แปรงสีฟันที่มีขนอ่อนนุ่มแล้วก็แปรงวันละ2ครั้งหรือหลังจากที่รับประทานอาหารค่ะถ้าหากว่ามีแผลร้อนในที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ลึกจนมีอาการเจ็บปวดมากสามารถที่จะใช้ผ้าสะอาดพันปลายนิ้วของเรานะคะเช็ดทำความสะอาดฟันและเหงือกรวมถึงบริเวณซอกฟันแทนการใช้แปรงสีฟันชั่วคราวได้ค่ะเลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุนะคะเลือกรับประทานอาหารที่มีลักษณะอ่อนนุ่มเคี้ยวง่ายย่อยง่ายหลีกเลี่ยงอาหารประเภททอดอาหารรสจัดทั้งหลายหลีกเลี่ยงอาหารที่มีอุณหภูมิเย็นจัดและร้อนจัดค่ะงดอาหารและสิ่งที่ทำให้เกิดการระคายเคืองในช่องปากอย่างเช่นในส่วนของหมากพลูนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เป็นต้นดื่มน้ำผลไม้ที่ไม่แยกกากค่ะเพื่อเป็นการป้องกันอาการท้องผูกที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงที่เรารับประทานอาหารได้ไม่หลากหลายนะคะหรือรับประทานผักผลไม้ได้ไม่มากจากอาการเจ็บแผลร้อนในนี่แหละค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะอย่างน้อย6ชั่วโมงออกกำลังกายเป็นประจำวันละ30-1ชั่วโมงค่ะสัปดาห์ละอย่างน้อย 3-4 ครั้งด้วยกันดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะสังเกตได้จากสีปัสสาวะของเราดื่มน้ำจนกว่าสีปัสสาวะของเราจะเป็นสีเหลืองอ่อนค่ะพยายามลดความเครียดด้วยนะคะแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากก็ตามก็อาจจะหากิจกรรมที่คุณชอบเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องที่ทำให้คุณเครียดอยู่ค่ะถ้าหากว่าแผลร้อนในค่อนข้างใหญ่และไม่ดีขึ้นหลังจากที่ทำทุกวิถีทางแล้วนะคะควรไปพบแพทย์เพื่อที่จะพิจารณาทายาให้หายไวยิ่งขึ้นแล้วก็การรักษาอยู่ที่การวินิจฉัยของแพทย์ด้วยนะคะการบางคนบอกว่าเวลาที่มีแผลร้อนในปากใช่ไหมคะอาจจะรับประทานยาขมในส่วนตรงนี้ยังไม่มีรายงานทางการแพทย์ใดๆที่ยืนยันว่าการรับประทานยาขมจะช่วยรักษาแผลร้อนในได้นะคะและเมื่อมีแผลร้อนในหรือว่าแผลอักเสบบริเวณริมฝีปากไม่ควรใช้ในส่วนของยาม่วงนั่นแหละค่ะที่เราอาจจะเห็นอยู่ใช่ไหมคะเพราะจะทำให้ริมฝีปากนั้นแห้งแตกมากกว่าปกติแล้วก็แผลจะยิ่งแตกมากขึ้นตามไปด้วยนะคะทีนี้ยังมีพฤติกรรมที่ทำให้เรานั้นเสี่ยงต่อร้อนในที่หลายคนอาจจะไม่เคยระมัดระวังนะคะก็มีหลายพฤติกรรมด้วยกันแต่เดี๋ยวเรากลับมาสักเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

แต่ว่าเรายังคงคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของร้อนในกันก่อนแผลร้อนในที่เกิดขึ้นอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะว่าก็มีพฤติกรรมเสี่ยงหลายอย่างค่ะที่ทำให้เกิดแผลร้อนในที่เกิดขึ้นนะคะนั่นคือพฤติกรรมเสี่ยงร้อนในคือการพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะเชื่อกันว่าการนอนน้อยนอนดึกหรือว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นสาเหตุหลักๆเลยของอาการร้อนในเพราะว่าเมื่อระบบการทำงานในร่างกายของเราเริ่มรวนนะคะคือไม่เหมือนเดิมก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดความผิดปกติเล็กๆน้อยๆขึ้นในช่วงแรกๆรวมถึงอาการร้อนในที่เกิดขึ้นนี่เป็นสัญญาณเตือนด้วยนะคะว่าเรานั้นควรเอาใจใส่กับร่างกายของเราให้มากกว่านี้ค่ะประการต่อมาคือความเครียดความวิตกกังวลที่มากเกินไปมีงานวิจัยที่เขารองรับด้วยนะคะว่าการเกิดแผลร้อนในนั้นมีความสัมพันธ์กับอาชีพและระดับความวิตกกังวลดังนั้นใครที่อยู่ในช่วงเครียดจากการทำงานหนักๆการอ่านหนังสือสอบการทำรายงานหรือว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ทำให้เกิดความเครียดนะคะเครียดจากปัญหาส่วนตัวหรืออะไรก็ได้อาจจะเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดแผลร้อนในมากกว่าคนปกติด้วยค่ะยังรวมไปถึงผู้ที่รับประทานอาหารที่มีฤทธิ์ร้อนตามตำรับแพทย์แผนจีนนะคะที่ระบุว่าอาการของแผลร้อนในนั้นเกิดจากการขาดความสมดุลของหยินและหยางในร่างกายของเราซึ่งมีอยู่2ปัจจัยหลักๆเลยก็คืออาหารและอากาศค่ะถ้าหากว่าเราทานอาหารที่มีฤทธิ์เป็นร้อนหรือว่าหยางมากเกินไปเช่นอาหารประเภททอดอาหารรสเผ็ดอาหารรสจัดจ้านทั้งหลายอาหารที่มีความเข้มข้นยังรวมไปถึงผลไม้บางชนิดไม่ว่าจะเป็นขนุนทุเรียนเงาะลำไยลิ้นจี่มะม่วงสุกและการดื่มน้ำนะคะไม่เพียงพอที่จะทำให้ร่างกายนั้นเกิดความสมดุลจึงทำให้เกิดอาการร้อนในได้ต่อมาคือการใช้ยาบางชนิดติดต่อกันเป็นระยะเวลานานค่ะอย่างเช่นแอสไพรินเป็นต้นนะคะยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยแล้วก็ยาที่ใช้รักษาโรคกระดูกพรุนหรือยาอื่นๆอาจจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นร้อนในได้เช่นเดียวกันและการขาดสารอาหารค่ะถ้าว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของการทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ในทุกๆวันคุณอาจจะขาดสารอาหารบางประเภทนะคะที่อาจจะส่งผลทำให้มีความเสี่ยงในการเป็นแผลร้อนในมากขึ้นเช่นขาดธาตุเหล็กสังกะสีกรดโฟลิกแล้วก็วิตามิน B ค่ะโดยเฉพาะวิตามิน B12 ซึ่งตามปกติแล้วนะคะถ้าหากว่าคุณเป็นแผลร้อนในเล็กๆก็จะสามารถค่อยๆหายได้เองแต่ถ้าหากว่าต้องการให้แผลร้อนในหายเร็วขึ้นหรือมีแผลขนาดที่ค่อนข้างใหญ่และแสบมากรบกวนการทานอาหารในแต่ละครั้งสามารถที่จะบ้วนปากด้วยน้ำเกลือวันละ 2-3 ครั้งนะคะอย่างที่ได้แนะนำไปช่วงต้นของรายการนั่นแหละค่ะวิธีการที่จะให้แผลร้อนในหายเร็วมากขึ้นนะคะใช้ยาป้ายที่รักษาแผลร้อนในโดยเฉพาะหรือปรึกษาคุณหมอนะคะเพื่อหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมต่อไปซึ่งแผลในกรณีนะคะที่พบว่าแผลร้อนในมีอาการที่ผิดปกติเช่นรูปทรงของแผลนั้นแปลกไปจากเดิมหรือแผลไม่ดีขึ้นภายใน1อาทิตย์อย่านิ่งนอนใจนะคะรีบไปพบคุณหมอเพื่อที่จะวินิจฉัยและรักษาให้ตรงจุดต่อไปด้วยค่ะนี่ก็เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดแผลร้อนในได้นะคะรวมถึงวิธีการที่จะดูแลตนเองนะคะให้ห่างไกลจากแผลร้อนในที่นำมาฝากในช่วงต้นของรายการด้วยเดี๋ยวพักกันอีกสักช่วงหนึ่งค่ะ

ซึ่งเชื่อว่าหลายคนคงเคยเป็นกันอยู่แล้วตะคริวที่เวลาที่เราเรียกว่าตะคริวกินน่องกินขาของเราใช่ไหมคะคือสำหรับคนที่เคยเป็นบ่อยอาจจะรู้สึกว่าอาการนั้นเจ็บปวดแล้วก็ทรมานเป็นอย่างมากใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าใครไม่เคยเป็นก็คงไม่ทราบว่าจริงๆแล้วอาการที่เกิดขึ้นนั้นทรมานมากแค่ไหนเจ็บแค่ไหนนะคะซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยเรื่องนี้กันก็เป็นคำแนะนำจากท่านผู้ฟังแนะนำเข้ามาในรายการนะคะตะคริวก็คืออาการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันนี่แหละค่ะจริงๆแล้วหากสามารถหายได้เองภายในไม่กี่นาทีโดยส่วนใหญ่มักไม่จำเป็นต้องรับการรักษาจากแพทย์นะคะแต่ก็มีหลายสาเหตุค่ะที่ทำให้เป็นตะคริวเช่นการใช้งานกล้ามเนื้อที่หนักเกินไปภาวะขาดน้ำนะคะการสูญเสียเกลือแร่และระดับฮอร์โมนที่มีการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้โรคหรือว่าความผิดปกติบางประการอาจจะยังทำให้เกิดอาการตะคริวได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าหากว่าเป็นตะคริวบ่อยหรือว่ามีอาการที่ผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยนะคะก็ควรไปพบแพทย์เพื่อที่จะวินิจฉัยถึงสาเหตุแล้วก็รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะว่าตะคริวก็คืออาการปวดเกร็งกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงแบบเฉียบพลันจากการที่เราใช้กล้ามเนื้อมัดหนึ่งหรือว่าหลายมัดที่มีการหดตัวอย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ค่ะเมื่อสัมผัสบริเวณที่เป็นตะคริวใช่ไหมคะจะรู้สึกถึงความเกร็งซึ่งก็มาจากกล้ามเนื้อที่หดเกร็งนั่นเองอาการตะคริวจะเป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งสามารถหายได้เองในเวลาไม่นานซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่จำเป็นจะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะอาการตะคริวมักจะเกิดอย่างฉับพลันโดยมีลักษณะเป็นการหดเกร็งของกล้ามเนื้อทำให้เกิดอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงนะคะเมื่อเป็นตะคริวก็มักจะทำให้เราไม่สามารถที่จะขยับกล้ามเนื้อส่วนที่เกิดอาการได้จนกว่ากล้ามเนื้อจะคลายตัวนั่นเองตะคริวสามารถเกิดขึ้นได้ตามบริเวณต่างๆไม่ว่าจะเป็นขาเท้าแขนหรือว่าหลังนอกจากนี้ยังสามารถเกิดได้ทุกช่วงเวลาแม้ขณะที่เรานอนหลับหรือเวลาที่เราพักผ่อนด้วยนะคะสาเหตุของการเป็นตะคริวที่ควรทราบก็คือจากการที่เราใช้งานกล้ามเนื้อหนักเกินไปซึ่งมักมาจากการเล่นกีฬาหรือว่าการออกกำลังกายโดยที่ไม่ได้มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อทั้งก่อนและหลังทำกิจกรรมค่ะผู้ที่มีกิจวัตรประจำวันไม่เหมาะสมคืออะไรก็คือเช่นคุณอาจจะยืนนานๆนั่งนานๆขยับตัวน้อยทำให้กล้ามเนื้อนั้นเกิดการตึงตัวค่ะและเพิ่มโอกาสการหดเกร็งมากขึ้นยังรวมไปถึงภาวะขาดน้ำนะคะร่างกายที่สูญเสียน้ำมากเกินไปมักมาจากการที่คุณดื่มน้ำน้อยรวมถึงการออกกำลังกายอย่างหนักค่ะการสูญเสียเกลือแร่ที่จำเป็นต่อการทำงานของกล้ามเนื้อมีอะไรบ้างก็คือมีในส่วนของโซเดียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมและแคลเซียมค่ะผู้ที่มีประจำเดือนด้วยนะคะทำให้ระดับฮอร์โมนในร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้กล้ามเนื้อมดลูกสามารถที่จะบีบตัวเพื่อที่จะขับประจำเดือนออกมาซึ่งตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มโอกาสทำให้เป็นตะคริวได้มากเช่นเดียวกันความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือดค่ะส่งผลทำให้กล้ามเนื้อมีเลือดมาเลี้ยงน้อยก็เป็นการเพิ่มโอกาสเป็นตะคริวมากขึ้นเซลล์ประสาทที่ควบคุมการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อผิดปกติส่งผลทำให้นะคะเกิดตะคริวได้เช่นเดียวกันโรคหรือภาวะผิดปกติจากระบบกระดูกและกล้ามเนื้ออย่างเช่นออฟฟิศซินโดรมหรือว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็ก่อให้เกิดตะคริวด้วยนะคะโรคหรือว่าภาวะผิดปกติบางอย่างนอกเหนือจากระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเช่นผู้ที่เป็นโรคเบาหวานหลอดเลือดแดงแข็งและไทรอยด์ค่ะก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นตะคริวได้เช่นเดียวกันนะคะยังมีปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มโอกาสให้เกิดตะคริวด้วยนะคะก็คืออากาศที่ร้อนเกินไปอายุที่เพิ่มมากขึ้นน้ำหนักที่เกินเกณฑ์และคนที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ค่ะทั้งนี้นะคะเราจะทราบว่าตะคริวที่เราเกิดขึ้นนะที่เป็นกับเรานั้น
เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างแน่นอนว่าเราก็ต้องไปพบคุณหมอถ้าหากว่าเราเป็นบ่อยครั้งจนรบกวนในการใช้ชีวิตและสร้างความเจ็บปวดทรมานนะคะซึ่งคุณหมอเองก็จะมีการซักประวัติและก็ตรวจร่างกายเบื้องต้นมีการตรวจเลือดตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ดูว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นกับระบบในส่วนไหนของร่างกายของเราแพทย์ก็จะได้ทำการรักษาได้อย่างตรงจุดด้วยค่ะการเป็นตะคริวโดยทั่วไปอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าไม่จำเป็นจะต้องไปพบคุณหมอแต่ถ้าหากว่ามีอาการปวดมากนะคะท่านก็สามารถที่จะใช้ยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการได้ร่วมกับการดื่มเกลือแร่ค่ะเพื่อที่จะรักษาความสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายของเราแต่อย่างไรก็ตามนะคะตะคริวเกิดจากโรคหรือว่าภาวะที่ผิดปกติอย่างเช่นที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่เช่นปัญหาการไหลเวียนโลหิตนะคะกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทไทรอยด์ในส่วนตรงนี้แพทย์ก็จะทำการรักษาให้ตรงจุดต่อไปด้วยมาดูวิธีการที่จะดูแลตนเองอย่างไรเมื่อเป็นตะคริวกันบ้างนะคะพยายามค่ะยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณที่เป็นตะคริวให้ตรงนะคะแล้วก็ค้างเอาไว้สักครู่นวดครึงกล้ามเนื้อที่เป็นตะคริวนวดแบบเบาๆนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อเกิดการคลายตัวอาจจะใช้การประคบร้อนเพื่อคลายกล้ามเนื้อก็ได้หรือประคบเย็นเพื่อลดอาการปวดค่ะสำหรับผู้ที่เป็นตะคริวบ่อยๆก็ควรใส่ใจกับการดูแลตนเองนะคะเพื่อที่จะลดอาการตะคริวด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำก็คือยืดกล้ามเนื้อบ่อยๆโดยเฉพาะเมื่อต้องทำกิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อค่ะดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อนั้นขาดน้ำรับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่ด้วยนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่จำเป็นให้ครบถ้วนโดยเฉพาะแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทค่ะระมัดระวังการอยู่ในที่ร้อนด้วยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดตะคริวได้เช่นเดียวกันทำให้เหงื่อออกมากก็ส่งผลทำให้ร่างกายนั้นมีโอกาสสูญเสียน้ำและก็เกลือแร่จากเหงื่อมากขึ้นหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือว่าพฤติกรรมที่อาจจะทำให้กล้ามเนื้อเกิดการหดเกร็งได้ง่ายนะคะอย่างเช่นการยืนนานๆการนั่งนานๆและการใส่รองเท้าส้นสูงเป็นต้นค่ะถ้าหากว่าตะคริวที่เกิดขึ้นนะคะมีอาการเจ็บปวดมากนะคะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังก็ขอให้ไปพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นและก็จะได้มีการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคนต่อไปด้วยนะคะก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณหมอว่าจะมีการรักษาอย่างไรก็เป็นการรักษาร่วมกับการฟื้นฟูร่างกายอาจจะทำกายภาพบำบัดนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยนั้นสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติมากที่สุดค่ะวันนี้ลาไปแล้วล่ะค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขมากๆพักผ่อนช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยในเรื่องสาระสุขภาพกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเสร็จภารกิจประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นออกเดินทางสู่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สานต่อความร่วมมือและขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จภารกิจประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นออกเดินทางสู่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สานต่อความร่วมมือและขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลก
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีกำหนดการเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอร์จเอฟเคนเนดีในเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมภริษณ์นาฏฝังแสนสุขรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำคลองผงเพงในจุดเสี่ยงเตรียมแผนรับเขื่อนเจ้าพระยาปรับอัตราระบายน้ำเพิ่ม
6: นายไพบูลย์สุภบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองผงเพงช่วงหมู่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นจุดเสี่ยงจุดแรกที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่ตำบลผงเพงหมู่5หากปริมาณน้ำในคลองผงเพงเพิ่มขึ้นนายไพบูลย์กล่าวว่าขณะนี้ทุกหน่วยมีการวางแผนดำเนินการแก้ปัญหาอุทกภัยตามที่ได้มีการซักซ้อมไว้โดยชลประทานประสานงานกับท้องถิ่นเรื่องการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือวิกฤตจากน้ำท่วมด้านนายมนตรีเนียมรอดชลประทานจังหวัดอ่างทองยืนยันว่าปัจจุบันพื้นที่ริมตลิ่งสองฝั่งน้ำในเขตจังหวัดอ่างทองยังไม่ได้รับผลกระทบแต่หากคาดว่ากรมชลประทานระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำในคลองผงเพงและแม่น้ำเจ้าพระยาจะเพิ่มเฉลี่ยราว 50-70 เซนติเมตรจากปัจจุบัน จึงขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมชลประทานและภาครัฐเป็นหลักพี่ดารัตน์ วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: บังกลาเทศพบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก87รายในเดือนกันยายนซึ่งเป็นยอดผู้เสียชีวิตรายเดือนที่สูงที่สุดในปีนี้กรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศรายงานว่าบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายใหม่ 1,593 รายและพบผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว6รายในรอบ24ชั่วโมงนับจนถึงเวลา 8:00 น.ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้ตัวเลขผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของบังกลาเทศในเดือนกันยายนเพิ่มเป็น 26,126 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต87รายซึ่งถือเป็นยอดผู้เสียชีวิตรายเดือนที่สูงที่สุดในปีนี้ทั้งนี้ทางการบังกลาเทศเริ่มดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกระยะเวลา3เดือนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาท่ามกลางความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญจากโรคที่มียุงเป็นพาหะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีขณะที่ล่าสุดบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า 61,700 รายและเสียชีวิต184รายในปีนี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัดต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3 ช.ติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกระเป๋า

0: กับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ไปกับผมนะครับฉลาดกันทยาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

ตั้งแต่บ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงตามคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันจันทร์ที่21กันยายน2569วันนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในช่วงนี้นะครับเราไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นอะไรกันพ้องนะครับซึ่งก็ในช่วงนี้ก็หลายๆพื้นที่นะครับก็จะมีฝนที่ตกลงมานะครับก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดตัวนะครับในส่วนของสภาพอากาศในช่วงเตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและก็ภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแห้งนะครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและก็ประเทศไทยตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็เชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับในส่วนของการคาดหมายเรื่องของสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่วันที่21ถึง27กันยายน2569ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับก็ประกอบไปด้วยเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนลำปางพะเยาน่านและจังหวัดแพร่ในส่วนของโอกาสในการเกิดฝนนะครับวันนี้ก็ร้อยละ60ของพื้นที่จากนั้นนะครับวันพรุ่งนี้นะครับปริมาณฝนก็จะลดลงอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่23กันยายนจากนั้นนะครับวันที่24กันยายนปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60ของพื้นที่จากนั้นวันที่25กันยายนนะครับปริมาณฝนก็จะลดลงอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่27กันยายน2569นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่วันที่21ถึง27กันยายน2569นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับกิจกรรมต่างๆที่นำมาให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการคิกออฟนะครับเรื่องของการอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับเตรียมความพร้อมประชาชนเสา5อำเภอเพื่อที่จะร่วมแสดงความอาลัยและก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับซึ่งทางด้านของนายรัฐพลนรดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดานรดิศรประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีทางหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับเข้าร่วมซึ่งการฝึกอบรมในเทื่อนี้นะครับจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่และก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้สตรีและก็ประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันเฮียนฮู้และก็ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีการแสดงความอาลัยและก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยได้มีการเน้นเรื่องของการถ่ายทอดความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์สู่ประชาชนในชุมชนคือสามารถนำไปต่อยอดและก็ถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่ได้นะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการกำหนดดอกชบาทิพเป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนขณะเดียวกันได้มีการจัดทำดอกทองกวาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดจำนวน1จอเพื่อมอบให้กระทรวงมหาดไทยสำรับใจในพิธีตีส่วนกลางและก็จัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนทั้งเสา5อำเภออำเภอละ1จอเพื่อใจเป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอนะครับในพิธีระดับจังหวัดเพื่อที่จะสะท้อนพลังความร่วมมือและก็การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่นะครับสำรับการจัดทำดอกไม้จันทร์สำรับประชาชนก็ได้มีการตั้งเป้าจำนวน1ล้านดอกนะครับโดยได้มีการจัดสรรตามจำนวนประชากรทั้ง25อำเภอเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่นะครับได้มีส่วนร่วมในการจัดทำโดยจะมีการส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติและก็วัสดุที่อยู่ในท้องถิ่นตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการฝึกอบรมเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์นะครับในการเตรียมความพร้อมประชาชนทั้งเสา5อำเภอเพื่อที่จะร่วมแสดงความอาลัยและก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะครับที่นำมาให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทาง PEA ได้มีการเตือนละเมิดการใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยน์ผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยน์ดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำมุทุผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: ครับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingพลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับค.ศ.1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตื้อแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่งเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเราก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไขกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR โค้ดข้ามพรมแดนกับแฮมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียง การตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน CT Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี 2030 และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบันทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนหู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Groupแอนนวลมิทติ้งนำมือถูกฟังได้ติดตามหับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับประเพณีล้านนาซึ่งวันนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตานสลากนะครับสลากพัดซึ่งในส่วนของประเพณีในเดือน12เปงหรือว่าเดือน12เหนือก็ตรงกับเดือนกันยายนของเจ้าล้านนาซึ่งคำว่าเปงก็หมายถึงคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงดังนั้นนะครับ12เปงจึงหมายถึงวันเพ็ญเดือน12ซึ่งการนับเดือนของเจ้าล้านนานั่นก็จะวอยกว่าภาคกลาง2เดือนอันหนึ่งมาจากการนับเดือนของเจ้าล้านนาเป็นการนับทางจันทรคติแบบจีนนะครับซึ่งประเพณีเรื่องของการตานกล้วยสลากประเพณีตานกล้วยสลากหรือสลากพัดก็คือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับเริ่มตั้งแต่ในช่วงของเดือนกันยายนแล้วก็สิ้นสุดเดือนตุลาคมหรือว่าเดือนเกียงซึ่งเจ้าล้านนาก็จะมีการนำอาหารของใจต่างๆใส่ตะกร้าหรือว่ากล้วยมารวมตัวกันที่วัดเพื่อที่จะนิมนต์พระสงฆ์มารับสลากเมื่อพระสงฆ์จับได้สลากของผู้ใดแล้วนะครับจึงห้องเจ้าของกล้วยสลากมาฮับปอนนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของสลากพัดนะครับซึ่งในส่วนของสลากพัดนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็มีในส่วนของสลากย่อมตัวนะครับซึ่งก็เป็นประเพณีที่ถือกันว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเกิดขึ้นตีเดียวในโลกนะครับโดยมีรากฐานมาจากเจ้ายองหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์ลื่อจาก12ปันนาก่อนที่จะอพยพมาอยู่ที่เมืองยองในพม่าและก็ย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดลำปูนแห่งตีหนึ่งเมื่อประมาณ200กว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งประเพณีสลากย่อมเมืองลำปูนนะครับก็เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปูนเป็นส่วนสำคัญของประเพณีตานสลากพัดซึ่งก็เป็นการทำบุญประจำปีก่อนออกพรรษาซึ่งคนล้านนามักจะตานสลากพัดในวันขึ้น15ค่ำเดือน10สลากย่อมนะครับก็เป็นการถวายตานเพื่อเป็นพุทธบูชาของหญิงสาวซึ่งบางพื้นที่ก็จำพ่อจอโจงว่าต้องเป็นแม่หญิงที่มีอายุ20ปีขึ้นไปขณะที่บางพื้นที่ก็ประจำเป็นนะครับก็ขอให้เป็นช่วงอายุ20ปีโดยประมาณอาจจะนักกว่าหรือว่าน้อยกว่าสัก 2-3 ปีก็ได้แต่สิ่งที่เชื่อเหมือนกันนะครับก็คือต้องเป็นหญิงสาวที่ยังบ่แต่งงานและเชื่อกันว่าการถวายสลักย่อมของหญิงสาวจะได้รับอนิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของพ่อจ่ายนะครับซึ่งลักษณะพิเศษของการตานสลักย่อมก็คือการนำประวัติของหญิงสาวที่เป็นเจ้าภาพของงานหรือว่าเป็นผู้ตานสลักย่อมมาแต่งเป็นคำประพันธ์นำมาผูกเล่าทำนองโบราณเป็นเรื่องตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเพื่อให้คนที่มาแอวได้รับรู้ถึงประวัติและก็ความดีงามของผู้ตานสลักย่อมลักษณะเช่นนี้นะครับเหมือนกับการห้องขวัญตีกำลังห้องขวัญนาคนะครับตีกำลังจะบวชซึ่งตามประเพณีล้านนาก็จะมีเรื่องเล่านะครับเป็นทำนองเทศล้านนาบอกเล่าประวัติของผู้ที่กำลังบวชหู้ว่าผู้ที่กำลังจะทำความดีสละทุกอย่างเพื่อก้าวสู่บวรพระพุทธศาสนานะครับซึ่งงานประเพณีสลักย่อมเมืองลำปูนหนึ่งเดียวในโลกประจำปี2569ก็มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง26กันยายน2569นะครับที่วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับสลักพัดหรือว่าสลักย่อมนะครับของเมืองลำปูนนะครับนำให้ทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์นะครับในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีข่าวสารของทางรัฐบาลนะครับเรื่องของการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยพลัดและก็รายละเอียดที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาในวันพรุ่งนี้นะครับ22 กันยายน 2569พร้อมที่จะมีการขยายระยะเวลาของโครงการตัวเองนะครับซึ่งทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยถึงผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัด6040นะครับว่าวันที่18 กันยายน 2569เวลา 23:00 นนะครับก็มียอดใช้จ่ายสะสมจำนวน 161,555.6 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิ์ 6,463 รายและก็ร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วนะครับจำนวน 1,092,518 รายสะท้อนการหมุนเวียนของเม็ดเงินจากมาตรการไปสู่ประชาชนร้านค้าและก็ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องท่ามกลางแรงกดดันจากราคาพลังงานและก็ค่าครองชีพตัวนะครับซึ่งจุดสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยพลัดบ่ได้อยู่แพ่เพียงแพ่ขออภัยนะครับบ่ได้อยู่ที่การช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่เป็นกลไกในการร่วมใจที่นำเงินภาครัฐมาสมทบกับกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนและก็ส่งต่อไปยังรายรับของร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและก็ภาคบริการก็ช่วยให้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในช่วงที่ประชาชนและก็ภาคธุรกิจต้องเผชิญกับต้นทุนพลังงานและก็ค่าครองชีพที่สูงขึ้นทั้งนี้นะครับในส่วนของภาวะเศรษฐกิจโลกยังต้องมีการเผชิญแรงกดดันจากราคาพลังงานนะครับสำหรับแนวทางเรื่องของมาตรการในระยะต่อไปนะครับซึ่งทางกระทรวงการคลังได้มีการเตรียมนำผลการดำเนินงานและก็รายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาในวันอังคารที่22 กันยายน 2569โดยการขยายระยะเวลาวงเงินสิทธิ์หรือว่าเงื่อนไขต่างๆจะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งทางรัฐบาลนะครับก็จะมีการแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบให้ไวที่สุดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัด6040นะครับนำมือตบูฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนป้ากันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนใช้ระบบ AI เสริมประสิทธิภาพโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนใช้ระบบ AI เสริมประสิทธิภาพโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มโอกาสผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าถึงสินเชื่อนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาไลแมนวงในเมอร์ชานต์ AI Accelerator โดยเน้นย้ำถึงความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนและร้านค้าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งช่วยลดค่าครองชีพให้แก่คนไทยกว่า26ล้านคนและช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดความช่วยเหลือด้านการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการต้นทุนและเพิ่มกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการเปิดโอกาสให้ร้านค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านสินเชื่อบนแอปพลิเคชันถุงเงินด้านนายยอดชินสุภกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารไลน์แมนวงในเปิดเผยว่าปัจจุบันไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระจายเงินอุดหนุนจากภาครัฐสู่ร้านค้ากว่า 2,570 ล้านบาทผ่าน16ล้านคำสั่งซื้อรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ยังไม่ตอบโจทย์การเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชี้ควรนำเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปช่วยกลุ่มที่ยังตกหล่นให้ตรงจุด
6: นางสาวสิริกัญญาปันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่มีแนวทางแจกเงิน 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนหรือเดือนละ500บาทว่าตามปรับลดขนาดโครงการลงทำให้มีงบประมาณเหลือจากเฟสแรกเพียงพอที่จะดำเนินการต่อพร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการนำเงินที่ควรใช้สำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานมาใช้เป็นมาตรการเยียวยาประชาชนเนื่องจากโครงการยังมีข้อจำกัดจากเงื่อนไขการร่วมจ่ายหรือโคเปร้อยละ40ซึ่งอาจทำให้ความช่วยเหลือส่งไปไม่ถึงประชาชนอย่างเต็มจำนวนท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่ยังได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นขณะที่ในมิติของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังไม่เห็นผลในการสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนและตั้งข้อสังเกตถึงเป้าหมายทางการเงินของรัฐบาลพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลนำเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปใช้เยียวยาประชาชนอย่างตรงจุดโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังตกหล่นจากมาตรการเดิม ช่นเกษตรกรชาวประมงและภาคขนส่งชาววิสาปทุมมารายงาน
1: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่งจังหวัดปทุมธานีเล่นการพนันในสถานที่ราชการ
7: พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพและข้อมูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่งจังหวัดปทุมธานีตั้งวงเล่นการพนันภายในสถานที่ราชการว่าจากการตรวจสอบและคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชาเบื้องต้นพบว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่งมีพฤติกรรมดังกล่าวจริงซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมจึงมีคำสั่งให้มาช่วยราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีโดยมีผลทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันทั้งนี้ส่วนการพิจารณาบทลงโทษจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดแนวทางกรณีการเล่นพนันในสถานที่ราชการโดยยืนยันว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจะดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.

0: น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแจงลิสาเปียงตั้งค่ะในช่วงของรายการคุยสบายยามบ่ายในช่วงบ่ายๆแบบนี้15 นาฬิกากว่าถึง16 นาฬิกาพร้อมกับเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาทางออนไลน์ค่ะช่องดีเจแจงสาวยองนะคะวันนี้ก็ทักทาย FC ทางออนไลน์TikTok Live กันด้วยแล้วก็ยังรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังทางวิทยุค่ะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะแดดออกแล้วได้เลิกได้ยามซักผ้ากันสักทีเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่โอ้โหฝนตกหนักมากๆนะคะเป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนไว้ว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมามีปริมาณฝนเยอะถึง 70% ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยเขาจะมีการจัดกิจกรรมค่ะคอชาคอกาแฟห้ามพลาดเชียงใหม่จัดงานหอมกลุ่นไปทั้งเมืองกับ Coffee and Tea เชียงใหม่2026ยกไร่ชาสวนกาแฟคาเฟ่ลับและของดีจากอำเภอจำทองแม่อายดอยสะเก็ดและอมก๋อยมาไว้ที่เดียวค่ะที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตลานโปรโมชั่นชั้น1ซึ่งเขาจัดงานระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนนี้เท่านั้นภายในงานก็จะมีกิจกรรมลงนาม MOU ขับเคลื่อนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มุ่งสู่ชากาแฟค่ะและยังมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยมีการออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชากาแฟจากเกษตรกรและผู้ประกอบการเชียงใหม่ค่ะมีกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปดริปชงชิมแบบจัดเต็มมีกิจกรรม Business Matching เมล็ดกาแฟชาพาผู้ขายมาพบผู้ซื้อภายในงานนะคะสามารถร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปกันได้ตลอดทั้ง2วันและยังมีช่วงเวลาที่เราจะได้ทอล์กได้ฟังเรื่องราวสตอรี่ของเกษตรกรนะคะที่ทำไร่ชาทำไร่กาแฟตัวจริงเสียงจริงมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนที่ไปร่วมงานได้รับฟังกันค่ะงานนี้คนรักชาและกาแฟพลาดไม่ได้ซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำนะคะเสาร์อาทิตย์นี้26ถึง27กันยายน2569ค่ะพบกันที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตลานโปรโมชั่นชั้น1งานนี้นะคะเขาCoffee and Tea เชียงใหม่2026ค่ะรับรองว่าหอมกลุ่นกันทั้งเมืองอย่างแน่นอนกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็เชิญชวนทุกคนไปเที่ยวพักผ่อนกันในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยใครที่รอคอยช่วงเวลาต้องบอกว่ารอคอยช่วงเวลาสายดูดาวสายโรแมนติกต้องบอกแบบนี้นะคะสายดูดาวสายโรแมนติกค่ะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติชวนชมดาวศุกร์สว่างที่สุดช่วงหัวค่ำของคืนวันที่22กันยายน2569นี้จะปรากฏสว่างเด่นทางทิศตะวันตกหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนถึงช่วงเวลาประมาณ 19:40 นค่ะหากฟ้าใสไร้ฝนจะเห็นชัดด้วยตาเปล่าทั่วไทยหากมอง

0: คุณผู้ฟังคะฟังเพลงกันยาวๆเลยต่อเนื่อง3เพลงค่ะในช่วงนี้มาพูดคุยกันในรายการกันหน่อยดีกว่ากับช่วงคุยสบายยามบ่ายในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่ต้องมาเตือนภัยกันถึงเรื่องราวของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะในช่วงนี้มาคุยกับน้องแอนเจน
1: สวัสดีค่ะวันนี้แอนเจนก็จะมาพูดถึงบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสมองวัยรุ่นนะคะสิ่งที่ดึงดูดวัยรุ่นให้สูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะคือน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสารพัดรสชาติค่ะที่มีถึงหมื่นกว่าชนิดเลยค่ะตกแต่งทั้งกลิ่นสีรสชาติที่น่าดึงดูดค่ะแต่เต็มไปด้วยสารและสารพิษสะสมนะคะและเป็นอันตรายในระยะยาวค่ะสารนิโคตินนะคะในบุหรี่ไฟฟ้าหลังสูบนะคะในช่วง10วิแรกนะคะจะไปกระตุ้นเซลล์สมองบางส่วนที่หลอกให้ผู้สูบมีความสุขในช่วงนั้นๆค่ะสมองจะจดจำสารกระตุ้นนี้ไว้นะคะและเมื่อถูกกระตุ้นซ้ำๆต่อเนื่องนะคะจะทำให้เลิกสูบไม่ได้ค่ะแล้วทำไมวัยรุ่นถึงอยากสูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะหนึ่งก็คือลักษณะเหมือนของเล่นค่ะเสพแล้วไม่มีควันนะคะ 3. เลือกได้หลายรสชาติหลายกลิ่นค่ะ 4. ไม่ตระหนักถึงพิษร้ายที่ซ่อนอยู่ในสารนิโคตินค่ะผลกระทบระยะยาวจากสารนิโคตินนะคะก็คือเยื่อหุ้มฟันอักเสบค่ะเยื่อจมูกอักเสบต้อกระจกจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติค่ะนอนไม่หลับเหนื่อยล้าอ่อนเพลียชักหัวใจล้มเหลวซึมเศร้าค่ะผลเสียเมื่อสมองเด็กวัยรุ่นสะสมนิโคตินนะคะเซลล์สมองจะถูกทำลายโดยเฉพาะระบบความจำและระบบทางเดินหายใจค่ะเช่นหายใจไม่ออกไอจามคลื่นไส้อาเจียนนะคะปวดศีรษะมึนงงสับสนความดันต่ำค่ะค่ะก็อยากจะให้เด็กวัยรุ่นทุกคนนะคะเลิกได้ก็เลิกนะคะแล้วก็ไม่ควรยุ่งกับบุหรี่ไฟฟ้าด้วยค่ะ
0: ขอบคุณน้องแอนเจนค่ะสำหรับข้อมูลดีๆที่นำมาแลกเปลี่ยนกันนะคะเสียงจากวัยรุ่นตัวจริงก็มาเตือนภัยวัยรุ่นกันโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านที่มีแนวคิดผิดๆคิดว่าอยากจะเลิกบุหรี่มวนแต่ดันไปเลือกทางเลือกของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมันผิดกฎหมายทำลายสุขภาพหนักกว่าเดิมอีกและเป็นช่องทางค่ะที่ล่อแหลมทำให้นำไปสู่ในเรื่องของยาเสพติดทำลายสุขภาพทำลายอนาคตทำลายชีวิตกันด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันค่ะคุณผู้ฟังกับข้อมูลข่าวสารดีๆในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อดีกว่าแนะนำกันเข้ามาเยอะมากๆเดี๋ยวทยอยเปิดให้ค่ะไปฟังเพลงเก่าๆเพลงนี้กันบ้างความลับไม่ได้ฟังนานแล้วของวงพอชค่ะ

คุณผู้ฟังคะกับเข้าสู่ช่วงของคุยสบายยามบ่ายกันค่ะวันนี้ก็มีข่าวสารมาประชาสัมพันธ์นะคะเดี๋ยววันนี้ในช่วงเช้าก็ทางจังหวัดเชียงใหม่เองมีการจัดกิจกรรมค่ะ Click Off ซึ่งเป็นการ Click Off อบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมประชาชน25อำเภอร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยเช้าวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินทางเป็นประธานพร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะเปิดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ของจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้เข้าร่วมจาก25อำเภอค่ะทั้งหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอพัฒนาการอำเภอเครือข่ายนะคะคณะกรรมการพัฒนาสตรีค่ะเขาก็จะมีคณะทำงานในการทำดอกไม้จันทร์ด้วยนะคะจิตอาสากลุ่มสตรีและภาคีเครือข่ายจากทั้ง25อำเภอค่ะเดินทางมาเข้าร่วมโดยการอบรมผ่านครูกอผู้ที่ผ่านการอบรมก็จะเป็นครูขอไปถ่ายทอดต่อในพื้นที่แต่ละอำเภอซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเปิดโอกาสให้สตรีพี่น้องประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ซึ่งในการอบรมวันนี้นะคะได้มีการกำหนดดอกชบาทิพย์เป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนค่ะขณะเดียวกันก็ได้มีการจัดทำดอกทองกวาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดซึ่งจะเป็นช่อดอกทองกวาวเนี่ยจะมีการจัดทำแบบเป็นช่อนะคะเป็นช่อช่อใหญ่ๆเลยคุณผู้ฟังเพื่อมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยสำหรับใช้ในพิธีณส่วนกลางและจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนทั้ง25อำเภออำเภอละ1ช่อด้วยเพื่อใช้เป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอในพิธีระดับจังหวัดค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงพลังความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกพื้นที่ทุกอำเภอ25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็มีการตั้งเป้าหมายค่ะคุณผู้ฟังก็มีการตั้งเป้าหมายว่าจะต้องมีการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนให้ถึง1ล้านดอกให้ถึง1ล้านดอกเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมโดยจะส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะซึ่งการอบรมในครั้งนี้เองค่ะก็มีโอกาสไปทำหน้าที่พิธีกรในช่วงเช้านะคะเยอะมากต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนจิตอาสาของทาง25อำเภอมารวมตัวกันเยอะมากค่ะทั้งในส่วนของคณะกรรมการพัฒนาสตรีของ25อำเภอด้วยนะคะแล้วก็ตัวแทนจิตอาสามาร่วมงานกันเยอะมากๆเพื่อที่จะร่วมกันเรียนรู้จากวิทยากรครูกอและนำไปถ่ายทอดต่อให้กับเครือข่ายในพื้นที่ทั้ง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้คุณผู้ฟังคะวันนี้มีความสำคัญ21กันยายน2569จริงๆแล้ว21กันยายนของทุกปีค่ะถือเป็นวันประมงแห่งชาติเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำอาชีพประมงและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพของชาวประมงไทยที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลค่ะวันนี้ยังเป็นที่รู้กันว่าจะมีการหยุดการทำประมงหยุดการหาปลาทำร้ายและฆ่าปลาตัว1วันนะคะต้องบอกว่าก็มีการหยุดทำการประมงไปเลยหยุดจับปลาหยุดจับกุ้งหยุดทุกอย่างที่เกี่ยวกับประมงทั้งหมดนะคะและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการปล่อยปลาในแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งในทะเลซึ่งประมงตรงนี้ไม่ใช่แค่ประมงน้ำเค็มแต่รวมถึงประมงน้ำจืดด้วยเพื่อเป็นการชดเชยสำหรับการที่ได้ทำการประมงมาตลอดทั้งปีวันนี้เขาก็จะเลยหยุดทำการประมง

วันนะคะการทำประมงที่ถูกวิธีต้องช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้ไม่น้อยเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมปล่อยให้สัตว์น้ำขนาดเล็กได้มีโอกาสเจริญเติบโตงดจับในฤดูวางไข่ไม่รุกล้ำที่อุทยานไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้กระแสไฟฟ้าทำลายระบบนิเวศใต้น้ำนะคะที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของขยะต้องมีการจัดเก็บขยะมีการทำความสะอาดอยู่เสมอไม่ทิ้งเศษอ้วนไม่ทิ้งเศษพลาสติกหรืออุปกรณ์ชำรุดต่างๆเกี่ยวกับการทำประมงลงในแม่น้ำค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆจากมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งแวดล้อมชีวิตและสิ่งมีชีวิตของทะเลไทยนะคะที่ในวันนี้นำข้อมูลมาบอกเล่าถึงความสำคัญของวันที่21กันยายนวันประมงแห่งชาติค่ะและเวลาในช่วงท้ายรายการอีกไม่มากแล้วยังมีคิวเพลงที่รอเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ต้องขออนุญาตส่งท้ายกันด้วยบทเพลงเพราะๆที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์หลายๆเพลงไม่ได้ฟังนานแล้วบางเพลงหลายท่านเพิ่งเคยได้ยินแล้วก็มีบทเพลงในความทรงจำหลายๆท่านก็เปิดฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเคยมีประสบการณ์เหมือนกับเนื้อหาในเพลงหรือเปล่าไปฟังเพลงนี้กันส่งท้ายรายการคุยสบายยามบ่ายวันนี้จางลิสาเปียงตั้งลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแสดงความยินดีกับคุณผู้ฟัง FC ของสวทเชียงใหม่ทุกท่านที่ได้รับยาดมได้รับยาหม่องได้รับพิมพ์เสมผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เชอร์เอมแล้วเรียบร้อย30ท่านค่ะมีบางท่านที่ไม่ได้รับนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งเราพยายามติดต่อทุกช่องทางแล้วจริงๆถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนลืมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ทักเข้ามาข้อความได้ในเพจของสวทเชียงใหม่ PRD ที่เราทักไปนะคะก็แจ้งกลับมาด้วยแล้วกันค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ถ้ากลับมาทันเนี่ยจะมีภารกิจเป็นพิธีกรงานเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังมีขอความอนุเคราะห์กันเข้ามาตลอดทั้งสัปดาห์เลยถ้ากลับมาทันเดี๋ยวรีบมาพบกันในรายการถ้ากลับมาไม่ทันยังติดภารกิจต่อเนื่องก็จะฝากน้องแอนเจนเปิดเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปจากบริษัทดอยคำเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปจากบริษัทดอยคำเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทย
5: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดและกรมท่าอากาศยานเพื่อหาแนวทางเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ดอยคำในพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อนำศักยภาพของโครงข่ายสนามบินภูมิภาคมาช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรของไทยทั้งพืชผักและผลไม้มีคุณภาพสูงและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการขยายจุดจำหน่ายในพื้นที่ท่าอากาศยานจึงเป็นการช่วยกระจายรายได้ตรงสู่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งยังเป็นการยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นตามนโยบาย Airport for Regional Development จึงได้มอบหมายให้กรมท่าอากาศยานไปประสานรายละเอียดร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อพิจารณาคัดเลือกท่าอากาศยานที่มีความเหมาะสมและดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันไม่ได้กังวลต่อกระแสสังคมที่มีต่อโครงการจัดหาเรือฟริเกตพร้อมย้ำกองทัพเรือพูดความจริงเสมอ
6: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวถึงกระแสข่าวและประเด็นข้อสงสัยที่เกิดต่อสังคมภายหลังที่กองทัพเรือได้จัดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงโครงการจัดหาเรือฟริเกตในวงเงิน 17,000 ล้านบาทเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาโดยยืนยันว่ากองทัพเรือชี้แจงข้อเท็จจริงมาโดยตลอดหากมีประเด็นใดที่สังคมหรือสื่อมวลชนตั้งคำถามก็พร้อมตอบและชี้แจงตามข้อเท็จจริงพร้อมกล่าวเสริมว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏกระแสต่างๆที่มีต่อเรื่องนี้ก็จะค่อยๆคลี่คลายลงไปพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันด้วยว่า ไม่ได้กังวลใดๆต่อกระแสสังคมและกระแสข่าวที่มีต่อโครงการนี้แม้จะเป็นช่วงก่อนแถลงข่าวหรือหลังการแถลงเสร็จสิ้นก็ตามปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเทศบาลนครแม่สอดซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงผนึกกำลังตำรวจแพทย์กู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน
7: ที่โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้จัดการซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนสามารถรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นโดยได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่สอดโรงพยาบาลแม่สอดหน่วยกู้ชีพกู้ภัยพิทักษ์การหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดและคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดบูรณาการกำลังในการฝึกซ้อมทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่การแจ้งเหตุการดูแลความปลอดภัยการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บการปฐมพยาบาลตลอดจนการประสานส่งต่อผู้บาดเจ็บเข้าสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินการซ้อมแผนเผชิญเหตุจึงถือเป็นความสำคัญในการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กครูบุคลากรและประชาชนช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of ThailandThe collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: หวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
5: ไม่ดีหรอกมั้ง
6: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
4: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
6: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
4: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
6: ใช่ทั้งซื้อ

0: ให้เป็นเมืองที่การจราจรติดขัดมากที่สุดของโลก
1: รัฐบาลจึงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางของประชาชนนับจากนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรมีน้ำใจบนท้องถนนทุกเส้นทางเพื่อเติมเต็มความงดงามให้กรุงเทพ
0: พบปัญหาการจราจรโทร1197ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
1: ความคิดดีจังหนูชอบชอบ
2: ผมก็ชอบนะ
3: ป้าก็ชอบ
1: แม่ชอบจังขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
4: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค 5ค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้วันจันทร์ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569ค่ะเราเข้าสู่ในช่วงของปลายเดือนกันยายนปี2569แล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเนาะในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะมีฝนตกค่ะแต่ว่าตอนนี้เวลานี้นะคะโอ้โหช่วงบ่ายแดดแรงมากๆเลยนะคะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันจันทร์เราก็มีความสุขได้ในทุกๆวันนะคะและในส่วนของการขับขี่ที่ปลอดภัยค่ะก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะได้ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดนะคะเพราะว่าเป็นกฎแห่งความปลอดภัยด้วยแล้วก็วันนี้วันจันทร์เราก็มีความสุขมอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบทเพลงนะคะเรื่องราวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลการปฏิบัติงานในส่วนของตำรวจภูธรภาค5นะคะแล้วก็เราก็ยังมีของรางวัลมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะคุณผู้ฟังท่านไหนที่ยังไม่เคยได้รับของรางวัลจากทางรายการมาก่อนนะคะตอนนี้เปิดสายให้คุณผู้ฟังนะคะแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะคะตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 16:40 นะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่053-276-793นะคะ053-276-793สำหรับคุณผู้ฟังที่ยังไม่เคยได้รับของขวัญจากทางรายการมาก่อนนะคะวันนี้เรามีของที่ระลึกจากท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครมอบให้กับคุณผู้ฟังส่งตรงถึงบ้านดังนั้นคุณผู้ฟังท่านไหนที่ยังไม่เคยได้รับของรางวัลวันนี้นะคะวันนี้วันจันทร์เราก็มีความสุขให้กับคุณผู้ฟังได้นะคะโทรศัพท์มาแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะก็เราก็จะจัดส่งของที่ระลึกไปให้คุณผู้ฟังถึงบ้านเลยค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็วันนี้ในช่วงท้ายนะคะเราก็จะมีการรายงานในเรื่องของสภาพการจราจรนะคะการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะความคืบหน้าของการซ่อมแซมผิวถนนทางการจราจรในแต่ละเส้นทางนะคะเดี๋ยววันนี้ท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินนะคะก็จะโทรศัพท์มาโฟนอินในรายการแล้วก็พูดคุยให้ข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพการจราจรแบบ real time แล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนการเดินทางนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราก็ยังคงมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็เปิดสายให้กับคุณผู้ฟังหลังไมค์นะคะคุณผู้ฟังที่ยังไม่เคยได้รับของรางวัลจากทางรายการนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรที่053-276-793ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะหลายท่านบอกว่าเนี่ยนะคะก็คิดถึงนะคะมีความคิดถึงก็ในช่วงเย็นๆโดยเฉพาะเวลาที่อยู่คนเดียวดังนั้นนะคะก็มาฟังเพลงเพราะๆกันต่อเลยดีกว่าอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการฟังเพลงด้วยค่ะ

คุณฟังคะคิดถึงเธอทุกที่ที่อยู่คนเดียวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงว่าเพราะที่นำมาฝากคุณฟังค่ะคุณฟังคะมาพูดคุยถึงผลการปฏิบัติงานในส่วนของตำรวจภูธรภาค5กันนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วตำรวจจะมีการวัดยังไงว่าทำงานประสบความสำเร็จนะคะมากน้อยเพียงใดวัดจากอะไรนะคะก็จริงๆแล้วนะคะเราก็จะมีตัวชี้วัดอีกหนึ่งตัวนะคะในการที่จะวัดว่าเราทำงานในเรื่องของการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเนี่ยได้มีประสิทธิภาพหรือเปล่านะคะซึ่งก็จะใช้สถิติคดีอาญา5กลุ่มค่ะมาเป็นตัวชี้วัดนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็ในปีงบประมาณ2569นะคะเราก็รวบรวมข้อมูลนะคะมาจนถึง11เดือนแล้วนะคะก็คือตั้งแต่1ตุลาคม2568จนถึง31สิงหาคม2569นะคะซึ่งถ้าเกิดรวมของเดือนกันยายนเดือนนี้เนี่ยก็จะครบ1ปีงบประมาณแต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็นำข้อมูลในส่วนของ11เดือนของปีงบประมาณ2569นะคะมาทำการวิเคราะห์ว่า11เดือนแล้วนะใกล้จะครบ1ปีงบประมาณแล้วการทำงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนะคะได้ผลมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนะคะก็มาดูข้อมูลกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะสถิติคดีอาญา5กลุ่มเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น5กลุ่มดังต่อไปนี้นะคะกลุ่มแรกนะคะเรียกว่าเป็นคดีประเภทอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ นะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็จะมีข้อหาที่ถูกกำหนดให้อยู่ในคดีประเภทอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ นะคะมีทั้งหมด5ข้อหาด้วยกันค่ะก็คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์นะคะวางเพลิงแล้วก็ลักพาเรียกค่าไถ่5ข้อหานี้นะคะถูกจัดอยู่ในคดีอาญากลุ่มที่1ประเภทคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์วางเพลิงและลักพาเรียกค่าไถ่นะคะซึ่งในกลุ่มที่1นี้ปีงบประมาณ2569 11เดือนนะคะก็มีคดีเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5 137คดีค่ะมีผลการจับกุม134คดีนะคะคงค้าง3คดีถ้าหากว่าเราดูร้อยละของการจับกุมเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ร้อยละ97.81นะคะซึ่งสำนักงานตรวจแห่งชาติเขาก็จะกำหนดเป้าหมายบอกว่าเนี่ยในกลุ่มที่1นะอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญเนี่ยตำรวจภูธรภาค5จะต้องมีผลการจับกุมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ80นะคะแต่ตำรวจภูธรภาค5นะคะณถึงวันที่18กันยายน2569เนี่ยนะคะเราสามารถจับกุมได้ร้อยละ 97.81 แต่ต้องบอกว่าเรายังไม่หยุดแค่นี้นะคะเราจะต้องจับกุมให้ได้ถึง 100% ดังนั้นผู้บังคับบัญชานะคะก็จะมีการขับเคลื่อนติดตามความคืบหน้าของคดีที่จะบรรลุเป้าหมายของตำรวจภูธรภาค5ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์แรกก็คือต้องป้องกันก่อนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าในการป้องกันทำการป้องกันแล้วแต่ยังมีคดีเกิดขึ้นก็จะต้องจับกุมให้ได้นะคะตอนนี้ก็จับกุมได้ถึง 97.81 นะคะแต่ยังไม่หยุดค่ะยังคงมีการสืบสวนติดตามนะคะที่จะต้องจับกุมให้ได้นะคะก็อันนี้เป็นคดีกลุ่มที่1เราก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายด้วยนะคะแต่เมื่อเทียบกับปี2500ปีงบประมาณ2568นะคะ11เดือนเหมือนกันนะคะห่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเรามีคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญนะเกิดขึ้นเนี่ย161คดีนะคะมีผลการจับกุม155คดีคิดเป็นร้อยละ 96.27 นะคะก็ต้องถือว่าในปีงบประมาณ2569เนี่ยนะคะเรามีผลการจับกุมได้สูงกว่าปีงบประมาณ2568นะคะแล้วสามารถลดจำนวนคดีที่เกิดขึ้นได้ถึงร้อยละ 14.91 ด้วยนะคะก็แสดงว่าในเรื่องของการป้องกันเราก็ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านของการปราบปรามก็มีผลการจับกุมเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่หยุดแค่นี้นะคะผู้บังคับบัญชาก็ยังคงมีการสืบสวนติดตามขับเคลื่อนที่จะต้องจับกุมให้ได้นะคะคราวนี้มาดูในคดีกลุ่มที่2กันต่อค่ะกลุ่มที่2เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นคดีประเภทที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศนะคะโดยในกลุ่มที่2ก็จะมีข้อหาที่ถูก
กำหนดให้อยู่ในคดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศนะคะก็จะประกอบไปด้วยข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนานะคะแล้วก็มีข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะแล้วก็มีข้อหาพยายามฆ่าทำร้ายร่างกายข่มขืนกระทำชำเรานะคะแล้วก็อื่นๆนะคะอย่างเช่นกระทำอนาจารพยายามกระทำอนาจารอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะถูกจัดอยู่ในคดีกลุ่มที่2นะคะก็คือประเภทคดีที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศนะคะโดยในคดีกลุ่มที่2นี้เนี่ยนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็กำหนดเป้าหมายให้ตำรวจภูธรภาค5บอกว่าจะต้องจับกุมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ75นะสำหรับในคดีกลุ่มที่2นะคะเป็นคดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศนะคะแต่ว่าในรอบ11เดือนของปีงบประมาณ2569นะคะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5เรามีคดีเกิดขึ้นทั้งหมด896คดีจับกุมได้882คดีคงค้าง14คดีนะคะแล้วก็ถ้าคิดเป็นร้อยละของการจับกุมเนี่ยอยู่ที่ 98.44 นะคะใน14คดีถามว่าหยุดไหมไม่หยุดนะคะก็ยังคงสืบสวนติดตามแล้วก็จะเร่งรัดจับกุมให้ได้ถึง 100% ด้วยนะคะแต่ถ้ามาดูเป้าหมายที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดก็คือเราบรรลุเป้าหมายแล้วนะคะเพราะว่าเป้าหมายที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดก็คือต้องจับกุมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ75นะคะแต่เราทำได้ถึง 98.44 นะคะแล้วจำนวนคดีเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ2568ก็ลดลงด้วยในคดีประเภทเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศนะคะก็แสดงว่าเราก็สามารถทำการป้องกันได้ดีด้วยนะคะคราวนี้มาดูต่อในคดีกลุ่มที่3ค่ะคดีกลุ่มที่3เนี่ยนะคะเป็นประเภทคดีเกี่ยวกับทรัพย์นะคะซึ่งก็จะมีข้อหาที่ถูกจัดอยู่ในคดีกลุ่มที่3ได้แก่ลักทรัพย์ทั่วไปโจรกรรมรถจักรยานยนต์โจรกรรมรถยนต์วิ่งราวทรัพย์รีดเอาทรัพย์รับของโจรนะคะหรือว่าจะเป็นคดีอื่นๆที่เกี่ยวกับทรัพย์อย่างเช่นบุกรุกในเวลากลางคืนบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้ายนะคะอันนี้ก็จะถูกจัดอยู่ในคดีกลุ่มที่3เป็นประเภทคดีเกี่ยวกับทรัพย์นะคะซึ่งสำนักงานตรวจแห่งชาติก็กำหนดเป้าหมายมาบอกว่าในคดีเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยที่อยู่ในกลุ่มที่3เนี่ยตำรวจภูธรภาค5จะต้องจับกุมให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ60แต่ปรากฏว่าในรอบ11เดือนของปีงบประมาณ2569นะคะเรามีคดีประเภทเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยเกิดขึ้น 2,120 คดีค่ะมีผลการจับกุม 2,076 คดีนะคะคิดเป็นร้อยละของการจับกุมอยู่ที่ 97.92 นะคะก็บรรลุเป้าหมายที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด60แต่เราทำได้ 97.92 นะคะแล้วก็ปริมาณคดีเมื่อเปรียบเทียบกับปี2568ก็ลดลงด้วยนะคะนั่นก็หมายความว่าเราก็บรรลุเป้าหมายทั้งในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ปราบปรามด้วยนะคะก็ในส่วนของ3กลุ่มนี้นะคะเป็น3กลุ่มที่สำนักงานตรวจแห่งชาติเนี่ยมีการกำหนดเป้าหมายนะคะแต่เรายังมีคดีกลุ่มที่4แล้วก็คดีกลุ่มที่5ด้วยนะคะคดีกลุ่มที่4จะเรียกว่าเป็นประเภทคดีที่น่าสนใจนะคะก็จะเป็นข้อหาที่ถูกรวมอยู่ในคดีกลุ่มที่4นะคะก็จะมีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ฉ้อโกงทรัพย์ทางออนไลน์ยักยอกทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์นะคะอันนี้ก็จะถูกจัดอยู่ในคดีกลุ่มที่4เป็นประเภทคดีที่น่าสนใจนะคะแล้วก็คดีกลุ่มที่5ก็เป็นประเภทคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายนะคะซึ่งในคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยข้อหานะคะเกี่ยวกับพรบ.อาวุธปืนและวัตถุระเบิดการพนันความผิดเกี่ยวกับวัตถุสื่อสิ่งพิมพ์ลามกอนาจารความผิดเกี่ยวกับพรบ.คนเข้าเมืองนะคะความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและก็ปราบปรามการค้าประเวณีนะคะความผิดเกี่ยวกับสถานบริการเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับการป้องกันและก็ปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะรวมไปถึงพรบการฟอกเงินแล้วก็พรบอื่นที่เกี่ยวกับอาวุธปืนด้วยนะคะอันนี้ก็จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่5นะคะประเภทคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายนะคะโดยในคดีกลุ่มที่4แล้วก็กลุ่มที่5เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้กำหนดเป้าหมาย
แต่ว่าตำรวจภูธรภาค5นะคะเราก็กำหนดเป้าหมายของเราเองนะคะเพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนะคะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะโดยในรอบ11เดือนของปีงบประมาณ2569นะคะเรามีผลการจับกุมนะคะในคดีกลุ่มที่4เนี่ยบรรลุเป้าหมายก็คือจะต้องมีผลการจับกุมไม่น้อยกว่าร้อยละ50แต่ตำรวจภูธรภาค5เนี่ยทำได้ถึง 54.14 นะคะแล้วก็ในส่วนของคดีกลุ่มที่5ที่รัฐเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะคะเราก็มีผลการจับกุมเพิ่มขึ้นเพราะว่าตำรวจภูธรภาค5ก็ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องมีผลการจับกุมเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะเราก็สามารถจับกุมเพิ่มขึ้นได้ถึงร้อยละ 33.86 โอ้โหนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดที่ทำให้เราสามารถจะทราบได้ว่าการทำงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนะคะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ซึ่งครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบน159สถานีตำรวจนะคะมีผลการปฏิบัติงานนะคะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดก็สรุปได้ว่าเราบรรลุเป้าหมายทั้งในเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมนะคะเพราะว่าในส่วนของคดีในกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่4เนี่ยนะคะลดลงแล้วก็ผลการจับกุมก็บรรลุเป้าหมายนะคะเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็ในคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะคะเขาจะวัดกันที่ยิ่งจับกุมมากนะคะก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็มีผลการจับกุมเพิ่มขึ้นด้วยนะคะถึงร้อยละ 33.86 อันนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของผลการปฏิบัติงานในส่วนของตำรวจภูธรภาค5ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะเราก็ยังคงมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรายังมีเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังรับฟังอีกสักหนึ่งเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาสัมภาษณ์ท่านรองศักดากันนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปฟังเพลงแล้วก็สัมภาษณ์ท่านรองศักดากันนะคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังที่ให้เกียรติทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสทช.ใหม่ PRD นะคะท่านแรกของวันนี้เลยก็คือพระรุ่งขัตยะนะคะก็ทักทายเราเข้ามาด้วยแล้วก็มีคุณสุรินนะคะรินวังสารคุณสิริพรนะคะคุณฤทธิ์สมนามคุณจัญญาคุณสิริพันธ์สมบูรณ์คุณพงศักดิ์นะคะคุณเด่นนะคะคุณพัทรวันนะคะคุณพี่ดวงรัตน์คุณสุทัศน์นะคะคุณปรีชาด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่ให้เกียรติทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสทช.ใหม่ PRD นะคะตอนนี้มีอีกหนึ่งบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังเดี๋ยวจบเพลงนี้เราก็จะไปสัมภาษณ์ท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพกินกันนะคะตอนนี้มีผลงานเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะกับเพลงเพราะๆแบบนี้เลยที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้นะคะเราจะไปสัมภาษณ์ท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณฟังครับ
0: ค่ะท่านรองศักดาค่ะวันนี้วันจันทร์เนาะปรากฏว่าตั้งแต่เช้าวันนี้นะโอ้โหในตัวเมืองเชียงใหม่ฝนตกเป็นยังไงบ้างคะตอนเช้าแต่ว่าตอนช่วงบ่ายแดดแรงมากเลยนะคะ
1: ใช่ครับก็ช่วงเช้ามีฝนลงมานิดหน่อยก็เลยทำให้มีเรื่องของพี่น้องที่ใช้รถยนต์ในการเดินทางค่อนข้างมากแล้วก็ช่วงเช้ามีอุบัติเหตุเกิด2จุดในถนนเจริญเมืองยาวมาจนถึงนวรัตน์ฝั่งตะวันตกก็คือใกล้จวนผู้ว่านะครับแต่ก็นำพ้นการกีดขวางได้เรียบร้อยส่วนเย็นนี้นะครับเมื่อที่ผ่านมามีอุบัติเหตุบริเวณถนนไม่โดนอีกแล้วนะครับถนนไม่โดนก็คือในจุดที่เป็นทางข้ามต่างระดับรถไฟนะครับทางข้ามต่างระดับรถไฟไปทางขาออกเมืองนะครับขาออกเมืองมี3คันขาเข้าเมืองมี5คันนะครับก็นำพ้นการกีดขวางไปหมดแล้ว
0: uh-huh.
1: แล้วก็อีก3คันก็คือทางเลียบน้ำปิงทางสะพานป่าแดดทางนู้นนะไม่ใช่ใกล้ภาค5นะครับจากแม่เหี่ยมาทางนู้นทางเทศบาลป่าแดดที่เป็นวงแหวนนะครับก็มีอันนั้นอีก3คันเพราะฉะนั้นเย็นนี้ค่อนข้างเยอะเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนจะมีตรงแถวๆศาลเด็กอีกเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ทำให้รถในแก้วนวรัตน์เนี่ยเร่งไม่เข้าพอเร่งไม่เข้าก็เลยให้เข้าไปตรวจสอบนะครับก็ปรากฏว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับวันนี้กระจายทั่วเมืองเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วขับขี่ด้วยความระมัดระวังครับมหิดลก็ห่างหายไปนานนะแล้วก็กลับมาเกิดอุบัติเหตุพอมาเกิดอุบัติเหตุก็เป็นลักษณะแบบนี้ชนท้าย5คันชนท้าย3คันถ้านำพ้นการกีดขวางได้เร็วก็พอจะเร่งระบายการจราจรได้แต่ถ้ามันเป็นแบบชนแล้วเสียหายหนักหรือเป็นรถไฟฟ้าที่เคลื่อนได้ลำบากอันนี้ก็ห่วงกว่าจะเข้าได้กว่าจะแก้ไขก็ต้องใช้เวลานานนะครับก็ทำให้เกิดการชะลอตัวของรถนะครับวันนี้เล่าให้ฟังเรื่องของอุบัติเหตุส่วนณเวลานี้ปริมาณสภาพการจราจรนะครับในถนนคันคลองนะครับในจุดตั้งแต่ต้นพะยอมในจุดเชียงใหม่ภูคำนะครับก็ยังมีรถที่ใช้เส้นทางอยู่พอสมควรนะครับก็ยังถือว่ายังเยอะอยู่ในบางด้านนะครับอยู่ต่อมาบริเวณแยกรินคำเท่าที่เห็นณเวลานี้ในนิมมานเคลื่อนได้อยู่นะครับในการก่อสร้างนิมมานเดี๋ยวเล่าให้ฟังในช่วงท้ายนะครับส่วนเรื่องของจุดที่มาจากแยกฟ้าธานีเท่าที่เห็นณเวลานี้อาจจะมีรถมากในช่วงเย็นแต่ก็ยังเคลื่อนได้นะครับยังเคลื่อนได้เพิ่มเติมอีก1จุดครับมีอุบัติเหตุแถวแถวหน้าเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นก็คือก่อนถึงแจงกูเฮืองนะครับก่อนถึงแจงกูเฮืองตอนนี้กำลังนำพ้นการกีดขวางโหกระจายทั่วเมืองเลยพี่ต้อมขับรถกันด้วยความระมัดระวังนะครับฝนณเวลานี้อาจจะยังไม่ตกนะแต่เรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากพอสมควรท่านนับรวมกัน5 3 8 11เย็นนี้เกือบ15คันแล้วนะครับเย็นนี้เกือบ15คันละที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนนะครับจุดต่อมาไปดูไล่เลียงนะครับบางจุดนี้ก็ที่คลายได้บ้างแล้วนะครับในฝั่งขวงสิงเนี่ยฝั่งขาเข้ายังไม่มากแล้วนะจากโชตนาเข้ามาแต่ฝั่งที่ยาวคือจากฝั่งที่มาจากโลตัสคำเที่ยงนะครับที่บริเวณรวมโชคฟ้าห้ามเองนะเวลานี้ผมว่ายังบริหารจัดการได้นะครับแยกสารเด็กแม่คาวรถที่เติมเข้ามาเมื่อสักครู่บอกว่ามีอุบัติเหตุนะครับเดี๋ยวตอนนี้ท้ายแถวยุบไปบ้างแต่ยังไม่หมดนะครับแต่ด้านในจริงๆเนี่ยด้านในจริงๆในถนนแก้วนวรัตน์หน้าโรงเรียนปีนมันหมดแล้วตอนนี้ก็สลับเป็นฝั่งขาออกที่จะมากหน่อยนะครับเย็นวันนี้วันจันทร์ที่เท่าไหร่แล้วเอ่ย21ละนะครับในจุดอื่นๆบริเวณแยกสารเด็กยังแน่นในเกือบทุกด้านนะครับเจ้าหน้าที่เร่งระบายการจราจรอยู่นะครับหนองประทีปครับหนองประทีปรถเติมเข้ามาจากบวกโคกโหเยอะเหมือนกันนะยังเหลืออีกค่อนข้างเยอะเท่าที่ดูนะเวลานี้ด้านใน หน้าโรงเรียนสารศาสตร์ก็เคลื่อนได้ค่อนข้างช้านะครับต่อเนื่องเข้าไปในฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเย็นนี้ที่เราคุยกัน 16:50 นาทีรถยังไม่หมดนะครับในจุดบริเวณมหิดลต่างระดับดอนจันรถณเวลานี้เท่าที่เห็นฝั่งขาเข้าขี้คายไปแล้วพี่ต้อมแต่ฝั่งขาออกยังชะลอตัวอยู่บริเวณเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะครับชะลอตัวอยู่ลงต่างระดับรถไฟในฝั่งขาออกนะครับ89พาซ่าเคลื่อนได้อยู่แต่เหมือนมีตลาดหรือเปล่าไม่รู้นะครับคนหนาแน่นเหมือนกันในหน้าตลาดหนองหอยรถค่อนข้างยังมีใช้เส้นทางอยู่สะพานฝ่าแดดภาค5นะครับรถจะเยอะในฝั่งที่ออกจากละติล้านนาออกจากช้างคลานมานะครับแยกสนามบินเคลื่อนได้หมดในฝั่งขาเข้านะครับแต่ฝั่งจากทิพเนศหายารถยังค่อนข้างเยอะหน้าศูนย์วัฒนธรรมนะครับโรงเรียนวัฒโนไม่มีแล้วนะครับจุดก่อสร้างบริเวณถนนมณีนพรัตน์นะครับจุดก่อสร้างตรงนี้วันนี้มีการกดอัดไปแล้วก็ทำมาจนถึงแก่งสีภูมิแล้วนะครับแต่ช่องทางด้านซ้ายเนี่ยเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เขาเร่งเรื่องของเพราะว่ามันเท2ช่องชิดด้านขวาชิดคูเมืองนะครับแล้วก็ช่องเหลือช่องซ้ายนั่นแหละนะครับก็คาดว่าอันนี้คาดว่านะวันนี้วันจันทร์ผมว่าภายในสัปดาห์นี้การเทยางน่าจะแล้วเสร็จแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะขออนุญาตออกไปดูอีกรอบนึงแล้วก็มาแจ้งอัปเดตนะครับอันนี้คือบริเวณถนนมณีนพรัตน์บางยูเทิร์นมีการปิดเพื่อจอดเครื่องจักรต้องขออภัยพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเพราะว่าทำงานก็ไม่มีจุดจอดก็ต้องใช้ยูเทิร์นในการจอดนะครับจุดต่อมาเราไปคุยเรื่องสุดท้ายนะครับคือเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของในนิมมานนะครับในนิมมานเองเนี่ยเท่าที่พูดคุยไปนะครับตอนนี้เรื่องของการติดตั้งบ่อพักสายไฟนะครับที่เขาจะหล่อบ่อแล้วก็เอามาติดตั้งเนี่ยตอนนี้น่าจะเริ่มคืนนี้นะครับน่าจะเริ่มคืนนี้พอติดตั้งบ่อพักแล้วเนี่ยเดี๋ยวที่เหลือก็ต้องดูอีกทีว่าการดำเนินการส่วนอื่นๆเรื่องการจัดการจราจรผมคุยไปหมดแล้วนะครับคุยกับไฟฟ้าคุยกับผู้รับจ้างไปแล้วนะครับก็ต้องคงเป็นเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางนะครับท่านติดขัดไม่ได้รับความสะดวกมีจอดกีดขวางมีจอดฝ่าฝืนท่านโทรมาที่ใดที่จะจอดนะครับ0532355595นะครับหรือแจ้งทางส่วนที่เกี่ยวข้องเขาก็จะมีทางไฟฟ้าด้วยนะครับเบอร์ผู้ประสานงานไฟฟ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันเพราะฉะนั้นจุดก่อสร้างของเมืองยังเหลืออยู่2จุดนะครับคือบริเวณถนนมณีนพรัตน์ใกล้แล้วล่ะแล้วก็ในนิมมานที่ยังใช้เวลาอีกพอสมควรก็จึงแจ้งเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบครับ
0: ค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนวันนี้มีอุบัติเหตุค่อนข้างที่จะหลายจุดนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนใช้ความระมัดระวังในการขับรถแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดนะคะแต่ถ้าหากว่ามีเรื่องของความช่วยเหลือเมื่อสักครู่ท่านรองศักดาบอกเบอร์โทรอีกครั้งได้ไหมคะ
1: เบอร์โทร0532355595ครับ
0: ค่ะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ห้องวิทยุนะคะของกลุ่มงานจราจรนะคะก็พร้อมรับข้อมูลรับสายจากคุณผู้ฟังเกี่ยวกับในเรื่องของการจราจรเนี่ยตลอดเวลา24ชั่วโมงด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะท่านรองศักดานะคะเป็นรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมาร่วมพูดคุยกับเราเป็นประจำแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราก็จะทำการนัดกันละนะคะคุณผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้วันอังคารที่22กันยายน2569ค่ะเรามีนัดกันนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีแขกรับเชิญนะคะมาร่วมพูดคุยในรายการพรุ่งนี้ทางรายการจะได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงเสาวรินทร์พเดิมป ราดนะคะแพทย์ชำนาญการพิเศษอายุรแพทย์ระบบประสาทและสมองจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะก็จะมาร่วมพูดคุยกับเราในห้องส่งด้วยมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกรวมไปถึงเปิดสายหน้าไมค์หากคุณผู้ฟังมีคำถามนะคะอยากจะสอบถามคุณหมอโดยตรงพรุ่งนี้เราก็จะเปิดสายให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะพรุ่งนี้เรามีนัดกันคุณหมอจะมาพูดคุยในเรื่องสมองเสื่อมไม่ได้มีแค่ลืมนะคะรู้ทันเข้าใจเมื่อไหร่ควรจะไปหาคุณหมอเนาะเอ๊ะทำไมเราลืมอีกแล้วเมื่อกี้วางกุญแจไว้ตรงไหนนะนะคะหาไม่เจออีกละลืมเอาโทรศัพท์วางไว้ตรงไหนนะเนี่ยนะคะเอ๊ะควรหรือยังนะที่จะลืมบ่อยๆแบบนี้ควรจะไปพบแพทย์ได้หรือยังเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะได้พูดคุยนะคะกับแพทย์หญิงสวรินทร์พเดิมปราดนะคะแพทย์จากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จะได้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันนะคะเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็จะได้ป้องกันนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของโรคสมองเสื่อมนะคะแล้วก็จะได้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะเกี่ยวกับในเรื่องของภัยออนไลน์นะคะต้องบอกว่ารูปแบบโรแมนต์สแกมนะคะหรือว่าไฮบริดสแกมเนี่ยก็ยังคงพบเป็นจำนวนมากเลยนะคะเราไปเจอเพื่อนในโลกออนไลน์นะคะเราไม่ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงกันเนาะแต่ว่ามีคนทักมาขอเป็นเพื่อนโปรไฟล์ดีดีหล่อสวยรวยนะคะแล้วก็ใช้คำพูดหวานๆนะคะให้เราหลงรักหลงเชื่อใจนะคะพอคุยไปสักระยะหนึ่งก็มักจะชวนให้เราลงทุนหรือไม่ก็อาจจะบอกว่ามีเรื่องจำเป็นที่จะต้องรบกวนในเรื่องของการใช้เงินถ้ามาลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือแบบโรแมนต์สแกมนะคะแล้วก็พอเราเชื่อใจชวนให้เราลงทุนนะคะก็จะเป็นแบบไฮบริดสแกมดังนั้นเพื่อนที่เจอในโลกออนไลน์นะคะอย่าหลงเชื่อง่ายๆถ้าหากว่าเขาชวนให้เราไปลงทุนนะคะอันนี้แหละเป็นมิจฉาชีพที่มักจะหลอกลวงคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะหรือในเรื่องของหลอกให้รักแล้วก็หลอกให้โอนเงินอาจจะมีบอกว่ามีปัญหาเร่งด่วนเลยขอยืมเงินขอความช่วยเหลืออันนี้ก็เช่นกันนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะแล้วก็หากว่าเราระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วนะคะแต่ยังคงเพรียงพร้ำสิ่งแรกที่ต้องให้คุณผู้ฟังดำเนินการคือการโทรศัพท์แจ้งไปที่หมายเลข1441นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะวันพรุ่งนี้เราก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังแล้วก็มีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยในรายการด้วยพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะคะสำหรับวันนี้จะจากลากันด้วยบทเพลงเพราะท้ายรายการนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็อยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยขับรถด้วยความระมัดระวังสวัสดีค่ะ

0: ฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับทิติมาอินกรัมค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอขวาวสินนรินและอำเภอศรีขอรภูมิติดตามพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับจังหวัดสุรินทร์เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอขวาวสินนรินทร์และอำเภอศรีขอรภูมิติดตามพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับจังหวัดสุรินทร์เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติต่าง
5: ๆนายเจเซไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่พร้อมประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยนายเจเซได้ลงพื้นที่สระหนองโคกอำเภอขวาวสินนรินทร์ได้ติดตามโครงการก่อสร้างพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองโคกที่มุ่งพลิกฟื้นพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพนอกจากนี้ยังกำชับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์บูรณาการกับท้องถิ่นและท้องที่เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติเครื่องมือเครื่องจักรกลและบุคลากรให้พร้อมโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยที่นายอำเภอต้องเร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อส่งข้อความเซลล์บอสแคสไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายได้ปรับเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครัวเรือนผ่านระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อลดภาระเงินสะสมของท้องถิ่นโดยครอบคลุมถึงบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่และบ้านเช่าด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมมอบสิทธิ์ทำกินให้ประชาชน812รายพร้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเสริมสร้างอาชีพ
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการกระจายการถือครองที่ดินและการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือคทช.พร้อมมอบนโยบายและเอกสารสิทธิ์ให้ประชาชนณองค์การบริหารส่วนตำบลปลาปากอำเภอปลาปากและในโอกาสนี้ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพนตูมและป่านางมในพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์และอำเภอเท่าอุเทนซึ่งมีเนื้อที่รวม86ไร่และมอบสมุดประจำตัวคทช.ให้ผู้แทนประชาชนจำนวน812รายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบ้านโพนสว่างและป่าปลาปาก ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานเร่งรับรองคุณสมบัติและจัดทำสมุดประจำตัวคทช.พร้อมบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมอาชีพและการรวมกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักเกณฑ์สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกองทัพบกแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดยึดไอซ์300กิโลกรัมมูลค่ารวมกว่า70ล้านบาทขณะเตรียมลำเลียงลงสู่พื้นที่ภาคใต้
7: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกับหน่วยข่าวกรองทางทหารกองทัพบกโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาได้จำนวน2รายบริเวณสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนพระราม2ในพื้นที่อำเภออัมพวาในจังหวัดสมุทรสงครามจากการตรวจค้นภายในตู้คอนเทนเนอร์พบยาเสพติดไฮโทประเภท1หรือไอซ์ซุกซ่อนอยู่รวม15กระสอบน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมซึ่งได้ทำการยึดของกลางประกอบด้วยยาไอซ์รถหัวลากบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มูลค่ารวมกว่า70ล้านบาทพร้อมด้วยโทรศัพท์มือถือ3เครื่องเงินสด 46,300 บาทและสร้อยคอทองคำอีก2เส้นและแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดไฮโทประเภท1โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายเพื่อการค้าด้วยจากการตรวจค้นประวัติพบว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: รู้ผิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
8: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช
4: 1330องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอก

ลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680532760680

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จะเจอกันเป็นประจำทุกวันกับปอประสนียพรตันกิติชัยค่ะฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่053-276-7-93 ยังไงก็คงต้องดูแลสุขภาพตรวจเช็คนะคะเพราะว่าบางท่านบอกว่าโอ้โหแข็งแรงแล้วไม่ต้องเช็คอะไรมากไม่ต้องตรวจมากแต่บางทีก็จะมีโรคแอบแฝงอยู่เป็นภัยเงียบนะคะเพราะฉะนั้นมันสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายแล้วก็อาจจะต้องมีการไปเช็คสุขภาพตรวจสุขภาพเฉพาะทางด้วยนะคะนอกจากสุขภาพของเราแล้วเนี่ยตอนนี้น้องช้างนะคะทางเชียงใหม่ของเราเองก็จะมีการเตรียมเปิดโรงพยาบาลช้างศูนย์สุขภาพช้างแล้วก็สัตว์ป่าด้วยซึ่งตอนนี้เองก็จะมีการจัดตั้งนะคะเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาช้างที่ได้รับการสนับสนุนแล้วก็จะมีการเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นยกระดับการดูแลแบบครบวงจรนะคะในอำเภอแม่แตงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีช้างเลี้ยงอยู่จำนวนมากโดยโรงพยาบาลช้างนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่สำหรับดูแลรักษาช้างป่วยแล้วแล้วก็มีบทบาทด้านการศึกษาฝึกอบรมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของช้างแล้วก็สัตว์ป่าเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์บุคลากรแล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะช่วยส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในด้านการดูแลรักษาช้างในอนาคตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเชิญชวนติดตามภารกิจหรือว่ากิจกรรมนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสสำคัญเปิดโรงพยาบาลช้างศูนย์สุขภาพช้างแล้วก็สัตว์ป่าแห่งใหม่ก็นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับการดูแลเรื่องของสัตว์แล้วก็ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยนะคะซึ่งจะมีการเปิดในวันเสาร์ที่26กันยายน2569ซึ่งจะมีทางคณะสัตวแพทย์ของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการเตรียมเปิดแล้วก็จัดตั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลแล้วก็รักษาช้างกันด้วยค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: ความเข้าใจความห่วงใย

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Family Time นะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างโอกาสแล้วก็จะมีแนวทางในการจัดเกี่ยวกับแซนด์บ็อกซ์แก้จนสู่ทางออกของประเทศเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนโดยมีการนำเสนอวิธีเกี่ยวกับการจัดการปัญหานะคะมองผ่านสถานะไปจนถึงการมองว่าแต่ละบุคคลขาดโอกาสด้านใดแล้วก็ภาครัฐเนี่ยจะเข้าไปช่วยเติมเต็มช่องว่างได้อย่างไรหนึ่งในข้อเสนอสำคัญของแนวคิดเลยก็คือเรื่องของทะเบียนโอกาสหรือว่าบัญชีโอกาสซึ่งมุ่งใช้ข้อมูลรายบุคคลเพื่อให้ภาครัฐเห็นข้อจำกัดของประชาชนมากกว่ามิติของรายได้ทั้งด้านทักษะอาชีพการศึกษาสุขภาพการเข้าถึงสวัสดิการแล้วก็ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพนะคะก่อนออกแบบเนี่ยความช่วยเหลือก็จะมีการวางมาตรการแต่ละครัวเรือนด้วยรวมถึงมีการต่อยอดทั้งทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนการเงินทุนธรรมชาติและก็ทุนสังคมด้วยนะคะสำหรับโมเดลแซนด์บ็อกซ์แก้จนแนวทางที่นำเสนอก็คือให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางเชื่อมโยงกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะค้นหาประชาชนที่ตกหล่นจากระบบสวัสดิการแล้วก็เชื่อมต่อเข้าสู่ความช่วยเหลือที่เหมาะสมขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่ขาดทักษะหรือว่ามีข้อจำกัดด้านอาชีพก็จะได้รับการเชื่อมโยงกับองค์ความรู้การฝึกอบรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นการสร้างกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานท้องถิ่นเชื่อมโยงเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการ SME โรงงานธุรกิจขนาดใหญ่เข้ากับห่วงโซ่เศรษฐกิจเดียวกันพร้อมกับนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยแล้วก็เทคโนโลยีที่เหมาะสมเนี่ยเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็การสร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่มีการจัดกิจกรรมหาแนวทางแล้วก็เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาในการแก้ปัญหาต้นทุนศักยภาพของแต่ละพื้นที่นะคะโดยที่ก็จะมีการแก้ปัญหาในระดับบุคคลแล้วก็ชุมชนเวทีเชื่อมโยงไปกันถึงสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยเสนอให้ประเทศไทยพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่มีศักยภาพเช่นวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะเทคโนโลยีชีวภาพหุ่นยนต์มีการทำแบบรูปแบบใหม่ขณะที่มีการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีขั้นสูงพัฒนาบุคลากรองค์ความรู้โครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ระบบกำกับดูแลควบคุมไปด้วยกันนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือด้าน AI ด้วยหรืออธิปไตยด้าน AI ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีการพูดถึงในวงการเทคโนโลยีก็จะมีการสร้างเขาเรียกว่าเป็นศูนย์ข้อมูลโมเดลการประยุกต์ใช้งานไปจนถึงการกำกับดูแลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาและก็ใช้ AI บนพื้นฐานข้อมูลและก็บริบทของไทยนะคะก็รวมถึงแนวคิดต่างๆที่ตอนนี้เนี่ยครอบคลุมในการใช้ข้อมูลค้นหาผู้ที่ตกหล่นระบบสวัสดิการการพัฒนาทักษะและอาชีพการใช้มหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญแล้วก็สนับสนุนทั้งระดับพื้นที่เองแล้วก็สร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นไปจนถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในระยะยาวกันด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลจากเพจของข่าวสินประเทศไทยเรื่องของทะเบียนคนจนสู่ทะเบียนโอกาสเพื่อที่จะเป็นทางออกของทั้งประเทศกันด้วยค่ะ

0: มประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของการเดินหน้าลดเรียกสำเนาเอกสารที่ไม่ต้องยื่นซ้ำเชื่อมข้อมูล58รายการผ่าน GDX นะคะซึ่งเป็นการให้ข้อมูลโดยช่องทางของ Anti Fake News Center Thailand หรือว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยซึ่งทางภาครัฐเองก็มีมติเห็นชอบนะคะเกี่ยวกับการไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนโดยให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารสำคัญฐาน Government Data Exchange เพื่อให้หน่วยงานสามารถตรวจสอบข้อมูลระหว่างการแทนการให้ประชาชนนำสำเนาเอกสารมายื่นซ้ำไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสสูติบัตรเอกสารสิทธิ์ที่ดินหนังสือรับรองนิติบุคคลและก็ใบอนุญาตขับรถนะคะซึ่งก็จะมีการเร่งเชื่อมโยงให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติโดยยังต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์แล้วก็คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะก็จะเป็นการขับเคลื่อนที่เป็นการให้บริการนะจุดเดียวคือ One Stop Service แล้วก็ใช้ระบบดิจิทัลตรวจสอบข้อมูลแทนการเรียกเอกสารจากประชาชนแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบอย่างชัดเจนกันด้วยค่ะก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะคะของรายการ Family Time วันนี้เดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่า

0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
1: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 0068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้ายามแรงหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงนะเจ้าคุณผู้ฟังน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังยามแรงนะเจ้าฟังเพลงด้วยกันฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปด้วยกันนะเจ้าพร้อมกับข่าวสารที่น่าสนใจงานเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองน้องเก่งบรรจุไว้ในชั่วโมงนี้ที่เราจะได้อู้ได้จ่ากันนะเจ้าหากว่าคุณผู้ฟังติดตามทางวิทยุนะเจ้าก็สามารถที่จะติดตามได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์หากว่าคุณผู้ฟังมีโอกาสสามารถที่จะแวะเข้ามาพอกอยกันทางTikTok DJ เก่งนะเจ้าเนาะสามารถแวะเข้ามาส่งกำลังใจให้กันได้กันได้ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่แวะเข้ามาทักทายกันผ่านทางช่องทางไลฟ์กันด้วยขอบคุณเจ้าขอบคุณดอกกุหลาบงามๆที่ส่งมาเป็นกำลังใจกันตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นรายการกันเลยนะเจ้าขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งรายการรอบเวียงเจียงใหม่กับน้องเก่งนั้นก็จะมีเรื่องราวข่าวสารโดยเฉพาะวันนี้วันจันทร์นะเจ้าคุณผู้ฟังในช่วงวันจันทร์ในช่วงต้นของรายการเนี่ยน้องเก่งก็จะมีเรื่องราวข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังแล้วนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีข่าวสารในเชียงใหม่บ้านเฮาข่าวสารที่น่าสนใจเหนือเจ้านำมาฝากกับคุณผู้ฟังและที่ลืมไปได้ก็คือเรื่องของเสียงเพลงเหนือเจ้าที่จะได้นำมาฝากแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวข่าวสารอื่นๆเจ้าคุณผู้ฟังรอบเวียงเชียงใหม่เนาะเหมือนฟอร์มของรายการเลยนะจ๊ะว่าเริ่มต้นมาเนี่ยเขาจะต้องมีการติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือซึ่งก็จะเป็นการรายงานในภาคค่ำภาคค่ำก็คือ6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปนะจ๊ะจนถึงวันพุธนะจ๊ะซึ่งวันนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็มีการรายงานกันไว้นะจ๊ะว่าตั้งแต่6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปเจ้าภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะเจ้าเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเจ้าตี้ปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงเจ้าในขณะที่ร่องมรสุมก็ยังคงพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเจ้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็ประเทศไทยตอนบนนะเจ้าซึ่งก็ต้องขอฮือพี่น้องประชาชนเนาะระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมเจ้าซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลต่างน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะเจ้าหลายพื้นที่เริ่มที่จะได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมน้ำป่านะเจ้าแล้วก็ยังอยู่ในช่วงของการตรวจสอบความเสียหายดูแลเยียวยากันอยู่หลายพื้นที่นะเจ้าซึ่งภาคเหนือตอนบนค่ำวันนี้เป็นต้นไปเจ้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็เชียงใหม่สองจังหวัดในส่วนของภาคเหนือตอนบนเจ้าที่ยังคงจะได้สัมผัสกับเรื่องของฟ้าฝน

ในมะค่ำวันนี้นะเจ้าซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เฮายังคงต้องระมัดระวังแล้วก็เฝ้าระวังกันต่อไปนะเจ้าสำหรับในช่วงเวลานี้นอกคุณผู้ฟังยังมีการรายงานในเรื่องของการตรวจพบกลุ่มฝนในหลายๆพื้นที่นะเจ้าเดียวถ้าหากว่ามีการรายงานกันเข้ามาน้องเก่งยินดีที่จะได้รายงานทุกคุณผู้ฟังได้รับทราบกันต่อนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากต่างรายการกันก่อนแฮมซักเพลงนึงนะเจ้าแล้วก็เดียวเฮาปิกมาติดตามเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะเจ้าในช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่เจ้า

ก็เติงหาเนอร์นะเจ้าเป็นงานเพลงที่น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเริ่มต้นของรายการรอบเวียงเชียงใหม่แหล่งวันนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งติดตามเรื่องราวข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเนาะวันนี้ต่างด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นก็ต่างด้านของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้านายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรเปิ้นได้มอบหมายให้นางสาวกุลพัศวีพิริยอานันต์นะเจ้าเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมงานคเนศจตุรถีถิ่นล้านนาอุ้ยเป็นงานหนึ่งที่ต้องเก่งรู้สึกดีที่มีงานนี้นะเจ้าแล้วก็พยายามที่อยากจะไปร่วมงานกันกูปีนะเจ้าเนาะซึ่งงานนี้นะเจ้าเปิ้นได้มีเปิ้นห้องว่างานคเนศจตุรถีถิ่นล้านนาเนี่ยช้างศรัทธาปัญญาพระพิฆเนศประจำปี2569เจ้าสำหรับกิจกรรมนี้เนาะจัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมองค์ความรู้ศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อศรัทธาแล้วก็ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับชุมชนนะเจ้างานนี้จัดขึ้นที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าคเนศจตุรถีวิถีถิ่นล้านนานะเจ้างานคเนศจตุรถีถิ่นล้านนาเป็นแฮมนึ่งงานที่น่าสนใจและท่านละคนถามว่าน้องเก่งแขวนผ้าอะไรนะเจ้ามักจะมีคนถามไทยมาตลอดอันนี้ก็คือพระพิฆเนศนะเจ้าซึ่งน้องเก่งมีข้อมูลนะเจ้าของครูช้างพงประนาดเนี่ยนะเจ้าปกติถ้าเป็นช่วงของคเนศจตุรถีเนี่ยน้องเก่งจะได้เจอครูช้างเนี่ยเปิ้นมานั่งอู้นั่งจ่าเฮานะเจ้าแต่ว่าปีนี้บ่ได้ปะกันบ่ได้นำมาอู้มาจ่ากันแต่ว่าก็หันข้อความที่ครูช้างเปิ้นแชร์มานะเจ้าเนาะก่อนหน้าที่อยากจะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ซึ่งมีความศรัทธานะเจ้าแล้วก็บูชาพระพิฆเนศเหมือนน้องเก่งเนี่ยนะเจ้าน้องฮึเปิ้นได้มีโอกาสนะเจ้าได้ร่วมบูชาเนาะซึ่งเปิ้นบอกว่าเทศกาลคเนศจตุรถีเนี่ยนะเจ้ามีขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง25กันยายนนะเจ้าซึ่งเป็นการจัดงานทั้งหมด12วันโดยพิธีหลักเฉลิมฉลอง10ถึง11วันนะเจ้าความสำคัญของงานคเนศจตุรถีเนี่ยเปิ้นบอกว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติขององค์พระพิฆเนศแล้วก็เชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่พระองค์เสด็จลงมาประทับบนโลกมนุษย์นะเจ้าเพื่อที่จะใกล้ชิดผู้ศรัทธานักที่สุดในรอบปีนะเจ้าซึ่งวันสิ้นสุดหรือว่าวันวิศรชันนะเจ้าวันวิศรชันนั้นเป็นวันที่25กันยายน2569จะเป็นพิธีส่งเสด็จกลับสวงสวรรค์นะเจ้าเนาะหลายท่านหลายคนถามมาน้องเก่งมีมาเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลเนาะเปิ้นบอกว่าสำหรับในช่วงของคเนศจตุรถีเนี่ยคนที่เปิ้นศรัทธาองค์พระพิฆเนศเนี่ยเปิ้นจะต้องทำพิธีจะได้พ่องอยากมีส่วนร่วมในการทำพิธีของตัวเองนะเจ้าอ๋ออันนี้บ่ได้ฮึคุณผู้ฟังต้องมาลงง่ายแต่ว่าเป็นการแนะนำเผื่อว่าจะมีคุณผู้ฟังที่เปิ้นมีความศรัทธานะเจ้าของไหว้ที่จะต้องเตรียมนะเจ้าก็คือรูปปั้นหรือรูปภาพพระพิฆเนศนะเจ้าเนาะซึ่งคนที่บูชาแล้วก็คงจะมีองค์พระพิฆเนศอยู่แล้วนะเจ้ามีธูปหรือว่าธูป3หรือ5ดอกนะเจ้าหรือว่ากำยานแล้วก็ประทีปดอกไม้สดอย่างเช่นพวงมาลัยดอกดาวเรืองเนาะผลไม้มงคล3หรือ5ชนิดนะเจ้าขนมโมทกะนะเจ้าหรือว่าขนมลาดูเป็นของหวานเป็นขนมหวานของโปรดขององค์พระพิฆเนศนะเจ้าน้องเก่งกับโบฮู้เหมือนกันว่าเปิ้นไปซื้อกันต่างใดบ้านเฮาเนาะแล้วก็มีน้ำสะอาด
รวมถึงน้ำมะพร้าวนะเจ้าแฮม1ลูกซึ่งวิธีการไหว้เบื้องต้นก็มีการทำความสะอาดโต๊ะหมู่หรือว่าพื้นที่บูชาของเฮาหรือว่าพื้นที่ตรงที่เฮาตั้งองค์พระพิฆเนศนะเจ้าทำความสะอาดกันเรียบร้อยจุดเทียนประทีปหรือว่าธูปกำยานนะเจ้าเนาะสวดคาถาบูชาโอมสีคเนสายานมหาจำนวน9จบขึ้นไปนะเจ้ากล่าวคำอธิษฐานขอพรในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าการขจัดอุปสรรคนะเจ้าซึ่งน้องเก่งเชื่อว่ามันเป็นวิธีการง่ายๆเนาะสำหรับผู้ที่เริ่มใส่ศรัทธาองค์พระพิฆเนศก็สามารถที่จะทำได้นะเจ้าในพื้นที่ของตัวเองนะเจ้าในบ้านของตัวเองเนาะก็เป็น อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะเจ้าที่น้องเก่งนำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านไว้ในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่ในชั่วโมงนี้เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งยังมีงานเพลงม่วนๆที่จะเปิดฮือคุณผู้ฟังได้ฟังกันเลือกไปที่งานของน้องคำวิวเจ้าคำวิวศิลปินเดอะเพิร์ลน้องเก่งเลือกซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขานะเจ้าของศิลปินเดอะเพิร์ลก็คือรอเมินไปแล้วเจ้า

งานจากน้องคำวิวเจ้าศิลปินเดอะเพอร์กับเพลงที่มีชื่อว่ารอเมินไปแล้วเนาะคุณผู้ฟังบางสิ่งบางอย่างที่มันจะต้องมาท่ามารอคอยกันเมินเนี่ยบางทีมันก็จะดูจะบอกให้ไหวสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าการรอคอยของคนเฮาเนี่ยมันจะมีความอดทนการรอคอยที่มาพร้อมกับความอดทนความอดทนก็มักจะมีที่สิ้นสุดเสมอแม่นก่อเนาะในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าน้องเก่งยังอยู่กับทุกท่านทุกคนพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารนะเจ้ามีคุณผู้ฟังบอกว่าเข้ามาดูใหม่น้องเก่งอู้มวนแต่แต่ค่ะอ๋อน้องเก่งอู้มวนแต่แต่เจ้าขอเพลงอย่างดีหาคนเท่าอย่างคนเท่าขี้เหงากะโอ้เพลงอันยังก็ตึงม่วนเจ้าคุณผู้ฟังมันตึงแก้งง่อมแก้งเงาเฮือกได้กินข้าวล้ำให้อยู่สุขสบายหมดนะเจ้าอ้าวเฮามาติดตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กันต่อในช่วงนี้นะเจ้าวันเนี้ยวันจันทร์ที่21กันยายนนะเจ้านายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวันนี้เปิ้นได้มอบหมายให้กับนายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายแล้วก็แนวทางในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่มาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมกับกล่าวต้อนรับแล้วก็มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรสายงานผู้บริหารที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ชั้น4นะเจ้าซึ่งอบจ.เชียงใหม่ก็ยังคงเดินหน้าที่จะสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานต้อนรับบุคลากรสายงานผู้บริหาร11รายจากการย้ายแล้วก็รับโอนพร้อมกับมอบนโยบายแนวทางการทำงานเพื่อที่จะขับเคลื่อนภารกิจองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการดำเนินการย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งคือดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารจำนวน7รายแล้วก็รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อที่จะแต่งตั้งเป็นดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารแห่ง4รายรวมทั้งสิ้น11รายนะเจ้าคือเข้ามาปฏิบัติราชการแล้วก็ห่วมขับเคลื่อนภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านเลยที่บางท่านนี้ได้เข้ามาอยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าบางท่านก็ได้เลื่อนระดับขึ้นไปแล้วก็ตอนนี้บอกว่าจะเป็นเทศบาลนะเจ้าเทศบาลอบต.หรือว่าอบจ.เนี่ยทุกที่เลยเนาะเริ่มต้นวันนี้เปิ้นได้มีโอกาสต้อนรับบุคลากรท่านใหม่นะเจ้าน้องเก่งต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะเจ้าตี้ได้มีโอกาสเข้ามาเยือนในที่ทำงานใหม่หรือว่าเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใหม่ๆตัวต้องขอบพระคุณเป็นต้องขอแสดงความยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าเนาะเพราะว่าหน้าที่การงานของเฮาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะคุณผู้ฟังเจ้าเฮาก็จะสามารถที่จะติดตามเพื่อกำลังใจแล้วก็เฮาจะขับเคลื่อนนโยบายของการทำงานของหมู่เฮากันต่อไปนะเจ้าในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่ช่วงนี้นะเจ้าน้องเก่งก็จะได้เลือกเพลงม่วนๆคือคุณผู้ฟังได้ฟังนะเจ้าอย่างน้อยงานเพลงกู้เพลงที่ได้เลือกมาฝากก็จะย่างให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขกันพ้องเนาะสุขสบายกายใจสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลาของรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าน้องเก่งจะยังมีงานเพลงม่วนๆที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังเนาะพอคุณผู้ฟังติดตามน้องเก่งก็เชื่อว่าและท่านหลายคนเปิ้นก็อยากที่จะฟังเพลงอ่ะนะเจ้าอยากฟังเพลงอย่างน้อยยามแหลงเลิกการเลิกงานนะเจ้าเดินทางปิกบ้านหรือกำลังเติมพลังมื้อแรงเนี่ยกินแรงทำงานกันอยู่บอกว่าเนี่ยยังอยู่ก็ตามขอให้มีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำนะเจ้าในช่วงนี้ยังคงมีงานเพลงม่วนๆที่จะส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงต่างระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

ม่วนกระเจ้าสำหรับงานเพลงที่เลือกมาฝากนะเจ้างานจากศิลปินไม้เมืองนะเจ้าน้องอ้อมไม้เมืองซุ่มเสียงหวานๆกับเพลงที่มีชื่อว่าทวินรันจวนนะเจ้าเป็นงานเพลงที่น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังยามแลงวันนี้กับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าเฮาปะกันเป็นประจำเลยแลงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้า6โมงแรงหลังเคารพธงชาติอยู่กันไปจนถึง1ทุ่มนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณสำหรับกำลังใจนะเจ้าของขวัญที่ส่งมาคือกับน้องเก่งต่างช่องทางไลฟ์ TikTok DJ เก่งขอบพระคุณนักๆเลยนะเจ้าขอบคุณแตะๆเนาะซึ่งก็เป็นกำลังใจที่ดีเนาะคุณผู้ฟังเปิดดูข่าวคุณผู้ฟังเจ้าเปิ้นก็มีการเตือนกันทำแล้วคุณผู้ฟังอันคำว่าเตือนเนี่ยมันจะข้ามผ่านไปบ่ได้นะเจ้าอันคำว่าเตือนก็คือต้องประชาสัมพันธ์ทันทีนะเจ้าอุตุเตือน23ถึง27กันยายนนี้เจ้าไทยมีฝนเพิ่มหนักขึ้นตกหนักถึงหนักมากบางแห่งไทยตอนบนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนาะมันก็เป็นอย่างที่เราจะต้องติดตามนะเจ้าคุณผู้ฟังติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านเฮาตี้บางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะเจ้าซึ่งมันบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีการพยากรณ์อากาศ7วันตั้งหน้าระบุว่าในช่วงวันที่23ถึง27นะเจ้ากันยายนนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มหนักขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะเจ้าเนื่องจากร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นมาผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังปานกลางเนี่ยเจ้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ต้องขอฮือประชาชนบริเวณไทยตอนบนนะเจ้าก็คือบ้านเฮาเนี่ยนะเจ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่ง อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ต่างน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะเจ้าคุณผู้ฟังมันเป็นสิ่งที่เราระวังไว้มันก็จะบ่เสียหายนะเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดหรือบ่เกิดเจ้าหากว่าเปิ้นเตือนมาคือเฮาเก็บของขึ้นที่สูงเนาะเฮาติดตามสถานการณ์ของฟ้าฝนของระดับน้ำต่างๆก็ของเจือนะเจ้าพื้นที่ท้องถิ่นหรือว่าจะเป็นตังอบต.ของเฮาอบจ.ของเฮานะเจ้าป้อหลวงบ้านในกลุ่มชุมชนของเฮาที่เปิ้นประกาศมาเนี่ยเฮาจะต้องปฏิบัติตามนะคุณผู้ฟังทำไว้นะเจ้าทำตามคำแนะนำของเปิ้นมันก็คือสิ่งที่มันจะย่าเฮาปลอดภัยแล้วก็เสียหายน้อยที่สุดนะเจ้าอันนี้ก็ด้วยความห่วงใยเนาะกับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่ในช่วงแลงวันนี้หรือว่าแลงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่เฮาจะได้ปะกันเราจะได้อู้จากันนะเจ้าพร้อมกับการนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาคือคุณผู้ฟังได้ติดตามนะเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่คุณผู้ฟังต้องเก่งอู้ไปก็กันตาก็ซ่อหาเพลงเนาะอู้กันไปก็ซ่อหาเพลงกันไปเนาะเผื่อว่าจะซ่อเพลงที่ถูกอกถูกใจแล้วก็ทันต่อเวลาที่มีอยู่ในตอนนี้น้องเก่งเลือกคือฟังแฮมนึ่งงานเพลงเจ้าแล้วก็เดี๋ยวฮอปปิกมาส่งท้ายรายการกันเจ้า

กลางใจเธอคือฉันกลางใจฉันคือเธอนะเจ้าเป็นงานเพลงลูกทุ่งม่วนๆฟังสบายๆแห่งเพลงหนึ่งที่น้องเก่งเลือกมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ติดตามรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าแล้วก็อย่างที่บอกว่าหากว่ามาได้มีภารกิจเร่งด่วนภารกิจสำคัญอย่างน้องเก่งก็จะมาปากกับคุณผู้ฟังกู้วันหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงเนาะเราก็จะได้ฟังเพลงด้วยกันฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆด้วยกันแต่ว่าด้วยภารกิจเนาะในสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังก็เป็นที่ยอมรับว่าสัปดาห์นี้น้องเก่งภารกิจแน่นก็คือปะกันวันนี้เนาะวันพรุ่งนี้นี่คุณผู้ฟังที่ติดตามทางไลฟ์อาจจะไม่ได้เจอกันนะเจ้าแต่ทางวิทยุได้เจอกันน้องเก่งจะบันทึกรายการไว้วันที่23คาดว่าจะปิกมาจัดรายการตันนะเจ้าน่าจะปิกมาจัดรายการตันแล้วกับวันที่24-25น้องเก่งมีภารกิจเดินทางไปกรุงเทพมหานครคุณผู้ฟังเนาะต้องเดินทางไปกรุงเทพมหานครน้องนินจารอปี้ตุ๋ยเนี่ยเจ้ารอเนาะเจ้าเนาะรอฮึปี้ไปกรุงเทพมั่งกับเจ้าเนาะ มีภารกิจที่กรุงเทพมหานครที่กรมประชาสัมพันธ์เนาะก็2วันเราจะพักกันเต็มๆเหมือนเดิมก็คือสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังเจ้าก็เอาเป็นว่ามีโอกาสหากว่ามีโอกาสก็จะแวะมาไลฟ์กันเป็นการทักทายอู้จากันไปนะเจ้าแต่ถ้าหากว่าบ่มีโอกาสหรือว่าภารกิจมันแน่นแต่ๆเนี่ยก็วันจันทร์หน้าเฮาปากกันนะเจ้าตั้งไลฟ์แต่ว่าถ้าหากว่ามีโอกาสได้ทักทายกันก็จะทักทายกับคุณผู้ฟังกันอย่างแน่นอนเอาละเจ้าวันนี้เก่งส่งใต้กันกับงานเพลงม่วนๆแห่งเพลงนึงที่น้องเก่งชื่นชอบแล้วเฮาจะปิกมาปากกันใหม่นะเจ้าวันพรุ่งนี้ทาง FM 93.25 MHz เจ้าสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลังรัฐมนตรีคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนพบหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก่อนการพบหารือระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สานต่อความร่วมมือและขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องวันนี้หลังจากนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีกำหนดการเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเร่งเจรจาการค้ากับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนที่สหรัฐประกาศผลการพิจารณามาตรา301และจะพยายามรักษาอัตราภาษีให้อยู่ในกรอบเดิมเพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐว่าขณะนี้การหารือในระดับหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียงรายละเอียดด้านเทคนิคบางประเด็นที่ทีมเจรจาทั้งสองฝ่ายต้องหารือให้ได้ข้อสรุปซึ่งก่อนหน้านี้ได้หารือกับริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐและหารือต่อเนื่องหลังการพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีรวมถึงมีการสรุปกรอบหลักการกับเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐโดยทั้งสองฝ่ายยังต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบเนื่องจากเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทางการค้าและผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศสำหรับภารกิจในระยะต่อไปจะใช้โอกาสในการเดินทางร่วมกับนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ที่สหรัฐมีแผนหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐอีกครั้งเพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาทั้งนี้ไทยต้องพยายามสรุปการเจรจาให้ได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการพิจารณาตามมาตรการ101ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นการค้ารวมถึงการผลิตส่วนเกินและแรงงานบังคับเพื่อให้ไทยสามารถรักษากรอบภาษีตามที่เคยเจรจากันไว้และไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคปัจจุบันประเด็นสำคัญที่ไทยต้องหารือกับสหรัฐคือเรื่องของแรงงานบังคับและดัชนีการผลิตส่วนเกินโดยไทยต้องการให้ระดับภาษีอยู่ในกรอบที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ส่วนกรอบภาษีเดิมก่อนหน้านี้สหรัฐเคยประกาศอัตราภาษีสำหรับไทยที่ร้อยละ36ก่อนการเจรจาจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ19อย่างไรก็ตามยังมีรายละเอียดด้านมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีบางส่วนที่ต้องหารือต่อส่วนประเด็นแรงงานบังคับไทยอยู่ในกรอบที่สหรัฐพิจารณาไว้ที่ร้อยละ 12.5 ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10จึงเป็นอีกประเด็นที่ไทยต้องเร่งเจรจาเพื่อไม่ให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยเสียเปรียบประเทศในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวด้วยว่าไม่ได้กังวลกับการเจรจาเพราะในระดับหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียงการตกลงรายละเอียดทางเทคนิคของทีมงาน อย่างไรก็ตามไทยอาจขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยหารือกับผู้นำสหรัฐในระดับผู้นำประเทศเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเจรจาและรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของไทยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานในขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่สองคือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่สามคือการลดภาษีสรรพสามิตซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินอยู่ดีการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้นั้นจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วยการดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังในช่วงที่ผ่านมาทำให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่าง Fitch Ratingแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยสามารถดูแลจัดการเรื่องพลังงานได้ดีรัฐบาลต้องตระหนักถึงบทเรียนจากต่างประเทศที่ชี้ให้เห็นว่าการลดภาษีจนทำให้ฐานะการคลังมีปัญหาจะนำไปสู่วิกฤตซ้อนวิกฤตได้
4: เมื่อเครื่องมือที่หนึ่งเต็มเครื่องมือที่สองก็คือลดค่าการกลั่นเราก็เอามาใช้เสริมแล้วเครื่องมือที่สามก็กำลังพิจารณาแต่สั่งถ้าจะมาใช้เนี่ยมันต้องใช้ให้เหมาะสมกับฐานะการคลังด้วยผมต้องขอยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้นและประเทศมันคงด้วยเพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือนะครับแล้วก็ลองใช้ให้ถูกจังหวะ
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวว่าหากจะมีการลดภาษีสรรพสามิตในอนาคตรัฐบาลจะพิจารณานำไปช่วยเฉพาะกลุ่มพลังงาน E20 และ B20 เพื่อให้ผลประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกรไทยเนื่องจากการผลิตน้ำมัน E20 ต้องใช้เอทานอลที่มาจากอ้อยและมันสำปะหลังส่วนไบโอดีเซลก็จะมีส่วนผสมจากน้ำมันปาล์มในประเด็นของช่องว่างทางการคลังนั้นในปีงบประมาณที่ผ่านมาประเทศไทยเหลือเพดานในการกู้เงินเพียงหมื่นกว่าล้านบาทหากรัฐบาลตัดสินใจลดภาษีอาจทำให้ประเทศเผชิญกับวิกฤตการคลังได้ทันทีส่วนในปีหน้าจะสามารถดำเนินการลดภาษีได้หรือไม่นั้นจะต้องประเมินช่องว่างทางการคลังอีกครั้งว่าสามารถทำได้ขนาดไหนปฏิพลสัตยพรหมมารายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำการปรับลดภาษีน้ำมันดีเซลรัฐบาลต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนทุกกลุ่มจะได้รับอย่างแท้จริง
5: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงข้อเสนอของนายกรจาติกวณิชที่เสนอให้ยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องภาษีน้ำมันดีเซลว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่สูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงเพราะผู้ใช้พลังงานมากจะได้รับประโยชน์โดยตรงมากกว่าขณะที่ผู้ไม่มีรถยนต์ต้องดูว่าต้นทุนที่ลดลงจะส่งผ่านไปยังค่าครองชีพจริงหรือไม่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมโดยยกข้อมูลจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA และบทเรียนจากต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์และเยอรมนีที่พบว่าการลดภาษีน้ำมันแบบหวานกว้างประโยชน์ส่วนใหญ่กว่า70%มักตกอยู่กับกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูงมากกว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอีกทั้งยังก่อให้เกิดภาระทางการคลังมหาศาลดังนั้นรัฐบาลจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบใน4ประเด็นหลักได้แก่มูลค่ารายได้ที่รัฐต้องสูญเสียกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ค่าของชีพที่ลดลงจริงและการดูแลกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ธนาคารออมสินพร้อมให้บริการสินเชื่อ QR มหาเฮงนกกระซิบ พื่อเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
6: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าปัจจุบันธนาคารออมสินดูแลลูกค้ากลุ่มฐานรากซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่กว่า2ล้านรายซึ่งสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบที่ธนาคารออมสินดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นจากการนำยอดขายมาประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อความสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้หลักประกันมุ่งเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นสำหรับการดำเนินธุรกิจอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.70 ถึง 0.75 ต่อเดือนป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบและชำระเงินคืนหากขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นจะได้สินเชื่อในการต่อยอดธุรกิจเพิ่มขึ้นไปด้วยซึ่งแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์อื่นที่ให้สินเชื่อในลักษณะเติมทุน
7: เราให้สินเชื่อเพื่อการประกอบการนะครับนั่นหมายความว่ามีการซื้อวัตถุดิบในการจ้างแรงงานมีการดำเนินการต่างๆเหล่านี้ซึ่งใช้ในการดำเนินการในรายวันเนี่ยเราก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนนะครับหรือสินเชื่อที่เป็นเงินหมุนเวียนถ้าเผื่อว่ามีปริมาณการค้าขายเพิ่มขึ้นแล้วได้สินเชื่อเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะต่อยอดในการค้าขายได้ดีขึ้น
6: สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมียอดขายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนและมียอดขายต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนหากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินและมีประวัติการชำระที่ดีสามารถขยายวงเงินได้สูงถึง 500,000 บาทแต่หากเป็นลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอวงเงินเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50,000 บาทโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี้ผ่าน www.gsb.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1115นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทและให้มีผลในวันที่1มกราคมปีหน้าน
8: ายจิรโรจน์สุกลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และกทม.ไปเจรจากับผู้ให้บริการเอกชนเรื่องอัตราค่าโดยสารร่วมและเงินชดเชยซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการเสนอกรอบงบประมาณกลางประมาณ 5,000 ล้านบาทเพื่อใช้ชดเชยแก่ผู้ให้บริการและปรับเปลี่ยนระบบโดยมีทางเลือกในการยืมเงินจากรฟม.มาสำรองจ่ายก่อนได้สำหรับนโยบายรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีการซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าจากเอกชนเนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายหลักของ BTS จะหมดอายุสัญญาในปี2572ซึ่งไม่คุ้มค่าที่จะซื้อคืนโดยเมื่อหมดสัญญารัฐจะปรับปรุงระบบสัญญาใหม่

0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมซึ่งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมหรือ AFNC ร่วมกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เมืองพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันมิจฉาชีพใช้วิธีแอบอ้างหน่วยงานภาครัฐเพื่อหลอกลวงประชาชนในหลายรูปแบบอาทิการส่ง SMS แอบอ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์พร้อมแนบลิงก์ซึ่งเขายืนยันว่าหน่วยงานของรัฐบาลทุกแห่งไม่มีนโยบายส่ง SMS ที่แนบลิงก์ให้กับประชาชนโดยเด็ดขาดทั้งนี้ได้แนะนำแนวทางป้องกันตัวด้วยการตั้งสติและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านสื่อหลักรวมถึงสามารถติดตามรูปแบบกลโกงออนไลน์ใหม่ๆได้ทาง TikTok ของ CID และสื่อโซเชียลมีเดียของศูนย์ AFNC ทุกช่องทางสำหรับผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ในช่วง6เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่ามูลค่าความเสียหายจากภัยออนไลน์ลดลงกว่า50%โดยลดลงจากเดิมที่เคยสูงกว่า 1,600 ล้านบาทเหลือเพียง457ล้านบาทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของมิจฉาชีพนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกสสจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าให้ปากคำเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนนี้กรณีถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญสสจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนกรณีการถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติว่าเบื้องต้นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ออกหมายเรียกครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นความประสงค์ของนายสมชาติและคาดว่าจะมาพบตามหมายเรียกหากไม่มา DSI อาจต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องเพื่อดำเนินการตามมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งกำหนดกรณีบุคคลได้รับแจ้งให้มาชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกำหนดหากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาพบได้ต้องมีโทษส่วนกรณีที่นายสมชาติไม่มาตามหมายเรียกจะสามารถออกหมายจับได้หรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนพิจารณารายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงความคืบหน้าคดี Forex 3D ว่าขอตรวจสอบรายละเอียดแต่เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าจะส่งสำนวนฟ้องไปยังอัยการในสัปดาห์นี้เพราะขณะนี้สำนวนเสร็จสิ้นแล้วส่วนมีรายชื่อของนักการเมืองและศิลปินด้วยหรือไม่ขอไปตรวจสอบก่อนพร้อมยอมรับสำนวนดังกล่าวมีชื่อของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยกรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นอย่างใกล้ชิดจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำณกรมชลประทานสามเสนโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นภาพรวมลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้ได้กำชับให้กรมการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและเตรียมพร้อมเชิงรุกโดยเฉพาะช่วงปลายฤดูฝนพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลจริงจากสถานีตรวจวัดน้ำปริมาณฝนน้ำท่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและผลการคาดการณ์จากแบบจำลองปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

0: ดินติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับให้จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกด้าน
1: นายเจเศษไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่พร้อมประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยลงพื้นที่สระหนองโคกอำเภอขวาวสินรินทร์ติดตามโครงการก่อสร้างพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองโคกที่มุ่งพลิกฟื้นพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ไม่ควรหยุดอยู่ที่การก่อสร้างหรือปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามแต่ต้องคิดต่อว่าเมื่อโครงการเสร็จแล้วประชาชนจะได้อะไรจากพื้นที่แห่งนี้และจะสามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวได้อย่างไรนอกจากนี้นายเจเศษยังกำชับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์บูรณาการกับท้องถิ่นและท้องที่เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติเครื่องมือเครื่องจักรกลและบุคลากรให้พร้อมโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยที่นายอำเภอต้องเร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อส่งข้อความเซลบัสแคทไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอัตภัยได้ปรับเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครอบครัวผ่านระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อลดภาระเงินสะสมของท้องถิ่นโดยครอบคลุมถึงบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่และบ้านเช่าด้วยจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางลัดหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่า กดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่า กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐพบหารือกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะเจรจาการค้าของจีนที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายเบสเซนเสนอให้ทั้งสหรัฐและจีนร่วมกันจัดตั้งกลไกการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่อาจรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนยังหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐและจีนรวมถึงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคคันโตอาทิกรุงโตเกียวจังหวัดชิบะและจังหวัดไซตามะ จะเผชิญฝนตกหนักและดินโคลนถล่มเนื่องจากพายุใต้ฝุ่นดูจวนซึ่งมีความเร็วลมอยู่ที่144กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเกาะฮาจิโจมะทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวประมาณ110กิโลเมตรขณะที่มีรายงานว่าประชาชนมากกว่า 4,000 ครัวเรือนในจังหวัดชิบะไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะเดียวกันสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ยกเลิกเที่ยวบินในประเทศอย่างน้อย120เที่ยวบินและเที่ยวบินระหว่างประเทศอีก15เที่ยวบินส่วนสายการบินออนิปปอนแอร์เวย์ยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศ140เที่ยวบินนอกจากนี้ผู้ให้บริการรถไฟในกรุงโตเกียวและอีกหลายพื้นที่ในภูมิภาคใกล้เคียงประกาศระงับการให้บริการในบางเส้นทางเพื่อรับมือกับพายุใต้ฝุ่นดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนอันหนึ่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานดูเอาเถิดหากพระองค์พระราชทานทาสทาสีม้าแม่ม้าอัสดรรถช้างและแก้วแหวนเงินทองก็ยังไม่สู้กับไรแต่นี่พระองค์พระราชทานพระโอรสพระธิดาพระองค์ทำลงไปได้อย่างไรพระชาลีราชกุมารทรงอดทนเห็นเหล่าอำมาตย์ตำหนิติเตียนพระชนกไม่ได้จึงพูดปกป้องพระบิดาว่าทาสทาสีม้าแม่ม้าอัสดรรถช้างกุญชรและแก้วแหวนเงินทองในอาสมของพระบิดาไม่มีถ้าพระบิดาไม่ให้ลูกแล้วจะให้อะไรพระเจ้าสนชัยสดับคำองค์อาจฉาดฉานของหลานเช่นนั้นจึงตรัสว่าหลานรักพวกเราสรรเสริญทานของบิดาหลานดอกไม่ได้ติเตียนเลยบิดาหลานให้หลานทั้งสองแก่คนขอทานหฤทัยของบิดาหลานเป็นอย่างไรบ้างพระชาลีราชกุมารกราบทูลว่าพระอัยกาพระบิดาพระราชทานหม่อมฉันทั้งสองให้คนขอทานแล้วทรงฟังคำพูดที่น่าสงสารของน้องหญิงกันหาพระองค์ทรงเป็นทุกข์ทรมานใจยิ่งนักทรงกันแสงพระเนตรแดงก่ำน้ำตาไหลนองหน้าน้องหญิงกันหากราบทูลพระบิดาว่าข้าแต่พระบิดาพรามนี้เอาไม้เท้าตีหม่อมฉันเหมือนตีทาสีผู้เกิดในเรียนในคนเขาบอกว่าพวกพรามมีธรรมแต่ตาพรามนี้ทำไมไม่เห็นเป็นเช่นนั้นแกเป็นยักษ์แปลงเป็นพรามมาขอหม่อมฉันทั้งสองไปกินแน่ๆหม่อมฉันถูกปีศาจนำไปเสด็จพ่อทอดพระเนตรเห็นไหมพระเจ้าสนชัยสดับเช่นนั้นทรงสงสารหลานเหลือประมาณไม่อาจกั้นความเศร้าโศกไว้ได้ก็ทรงกันแสงทรงทอดพระเนตรเห็นหลานทั้งสองยังยืนอยู่กับพรามชูชกไม่เข้ามาหาพูดจาฉอเลาะเหมือนเมื่อก่อนจึงตรัสว่าแม่ของหลานก็เป็นพระราชบุตรีพ่อก็เป็นพระราชโอรสเมื่อก่อนหลานทั้งสองเคยขึ้นนั่งบนตักปู่คลอเคลียอยู่ข้างกายเดี๋ยวนี้ทำไมยืนอยู่ห่างไกลเข้ามาหาเถิดหลานรักพระชาลีราชกุมารน้อยพระทัยจึงกราบทูลว่าพระชนนีของหม่อมฉันเป็นพระราชบุตรีส่วนพระชนกก็เป็นพระราชบุตรนั่นก็เป็นส่วนของพระบิดาและพระมารดาแต่หม่อมฉันทั้งสองเป็นทาสของพราหมณ์หม่อมฉันทั้งสองจึงต้องยืนอยู่ไกลตามฐานะของทาสพระเจ้าสนชัยสดับเช่นนั้นเหมือนหัวใจจะแตกตรัสว่าหลานอย่าได้พูดอย่างนี้เลยยิ่งทำให้ปู่เป็นทุกข์หัวใจปู่เร่าร้อนกายก็เหมือนถูกยกขึ้นไว้บนกองไฟหลานรู้ไหมนับจากวันที่พวกเจ้าจากไปปู่ไม่เคยมีความสุขในราชบัลลังก์เลยยิ่งหลานรักพูดอย่างนี้ยิ่งทำให้เป็นทุกข์ปู่จะเอาทรัพย์ไถ่หลานมาหลานจะได้ไม่ต้องเป็นทาสพ่อของหลานให้หลานทั้งสองแก่พราหมณ์ตีราคาไว้เท่าไหร่พนักงานจะได้ให้พราหมณ์รับทรัพย์ไปพระชาลีราชกุมารกราบทูลว่าพระอัยกาพระบิดาตีราคาหม่อมฉัน 1,000 ตำลึงทองคำส่วนน้องหญิงกันหาตีราคาด้วยช้างเป็นต้นอย่างละ100พระเจ้าสนชัยรับสั่งให้อมาตย์ไปนำทรัพย์ตามกำหนดมาไถ่หลานพระเจ้าสนชัยได้พระราชทานสิ่งทั้งปวงอย่างละ100และทองคำ 1,000 ตำลึงและพระราชทานปราสาท7ชั้นแก่พราหมณ์เท่าชูชกเป็นค่าไถ่หลานตั้งแต่นั้นชูชกก็มีบริวารมากแกรวบรวมทรัพย์นำขึ้นปราสาทนั่งบนบัลลังก์ใหญ่กินอาหารอย่างดีนอนบนที่นอนใหญ่พระเจ้าสนชัยให้พระชาลีและพระกัณหาชินาสงสนานแล้วให้เสวยโภชนาหารทรงประดับหลานจุมพิตพระเศียรแล้วให้พระชาลีประทับนั่งบนพระเพลาส่วนพระกัณหาชินาประทับนั่งบนพระเพลาของพระนางเจ้าพุทธสดีตัดถามถึงความเป็นอยู่ของพระเวสสันดรกับพระนางเจ้ามัทสีพระชาลีราชกุมารกราบทูลปู่ว่าพระ
2: พระบิดาและพระมารดาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างไรเลี้ยงชีวิตด้วยผลไม้ซึ่งอุดมสมบูรณ์เหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีบ้างแต่ก็เล็กน้อยแม้จะมีสัตว์ร้ายชุมแต่ก็ไม่ได้มาทำอันตรายแต่อย่างไรเสด็จแม่เป็นสุคุมาลชาติแต่ก็ต้องไปขุดมันหัวอ่อนมันมือเสือมันนกและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงพวกเราจนสู้ผอมผิวกายหยาบกร้านเพราะลมและแดดเมื่อเสด็จแม่เที่ยวอยู่ในป่าใหญ่ซึ่งเกลื่อนกล่นไปด้วยสัตว์ร้ายทั้งแรดและเสือเหลืองพระเกศาก็ยุ่งเหยิงพระองค์เกล้าชดาบนพระเกศาเหงื่อไหลเปรอะเปื้อนชดาทรงหนังเสือเหลืองเป็นพระภูษาทรงบรรทมเหนือแผ่นดินและบูชาไฟครั้นพระชาลีกราบทูลถึงความที่พระชนนีประสบความทุกข์ยากอย่างนี้แล้วจึงทูลเสด็จปู่ว่าตามปกติหลานเคยได้ยินมาว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ในโลกนี้ต่างก็รักลูกเสด็จปู่เห็นจะไม่รักลูกเป็นแน่จึงปล่อยให้ลูกไปทุกข์ยากอยู่กลางป่าพระเจ้าสนชัยฟังคำฉอเลาะไร้เดียงสาของหลานทรงสะเทือนใจอย่างมากตรัสว่าหลานรักการที่ปู่ขับไล่บิดาของหลานซึ่งไม่มีความผิดไปอยู่ป่าตามคำขอของชาวสีผีนั้นปู่ทำไม่ถูกต้องสมบัติทุกอย่างของปู่ที่มีอยู่ในพระนครปู่ยกให้บิดาของหลานทั้งหมดขอให้บิดาหลานมาเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นสีพีเถิดพระชาลีกราบทูลว่าพระอัยกาพระบิดาของหม่อมฉันคงจะไม่มาเป็นพระราชาเพราะหม่อมฉันกราบทูลเป็นแน่ขอพระอัยกาไปเชิญพระบิดาด้วยพระองค์เองเถิดพระเจ้าสนชัยสดับคำหลานจึงมีพระราชดำรัสเรียกหาเสนาคุดอมาตย์มาสั่งให้เป่าประกาศไปทั่วพระนครว่าพระองค์จะเสด็จเขาวงกตและรับสั่งให้อมาตย์ 60,000 ผู้เป็นสหชาติของพระเวสสันดรเตรียมกองทัพทั้งกองพลช้างกองพลม้ากองพลทหารราบมีสัตราวุธครบและชาวนิคมพราหมณ์ปุโรหิตตามเสด็จพระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ตกแต่งหนทางเสด็จให้ราบเรียบตั้งแต่เชตุดรราชธานีจนถึงเขาวงกตประดับตกแต่งเส้นทางให้งดงามไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์โปรยข้าวตอกเรี่ยรายมีการละเล่นและขับร้องประโคมดนตรีโดยประการต่างๆขณะที่พระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ทหารเตรียมกองทัพและจัดการประดับพระนครอยู่นั้นชูชกกินอาหารอย่างตะกรักตะกรามเพราะไม่เคยได้กินของดีๆอาหารไม่ย่อยจึงท้องแตกตายพระเจ้าสนชัยให้ทำชาปนกิจศพชูชกให้เป่าประกาศหาญาติมารับสมบัติที่ได้รับพระราชทานแต่ก็ไม่มีใครแจ้งความจำนงเพราะกลัวความผิดจึงโปรดให้ริบทรัพย์ทั้งหมดคืนเข้าพระคลังหลวงตามเดิมพระเจ้าสนชัยจัดเตรียมกองทัพ12กองทัพใช้เวลา7วันจึงเสร็จครั้นใกล้เวลาเคลื่อนพลโยธาก็พอดีพระเจ้ากรุงกาลิงครัตโปรดให้พราหมณ์นําช้างปัจจยนาคีนที่พระเวสสันดรบริจาคไปมาถวายคืนที่พระนครสีพีพระเจ้าสนชัยโปรดให้นําช้างปัจจยนาคีนเข้ากระบวนทัพไปรับพระเวสสันดรด้วยจึงยกกองทัพออกจากพระนครพร้อมด้วยข้าราชบริพารอย่างมากมายโดยมีพระชาลีราชกุมารเป็นผู้นำทางเสด็จด้วยความดีใจช้างพลายกุญชรกำลังหนุ่มแน่นปอกควานช้างผูกสายรัดก็บรรลือโกนจนาดม้าอาชาในก็ร่าเริงทะยานไปเบื้องหน้าอย่างรวดเร็วเสียงล้อรถบดบนพื้นดินดังกึกก้องฝุ่นละอองก็คละคลุ้งฟุ้งขึ้นปิดนภาอากาศฝนโบกคารพัดพระชาลีราชกุมารให้ตั้งค่ายไว้ใกล้ฝั่งสะมุจลินเตรียมขบวนรถหันหน้ากลับพระนครให้จัดกองรักษาการป้องกันสัตว์ร้ายไว้ตามจุดต่างๆเสียงพาหนะมีช้างเป็นต้นกึกก้องอื้ออึงสนั่นป่าพระเวสสันดรสดับเสียงนั้นก็ทรงหวาดกลัวด้วยเข้าพระทัยว่าศัตรูปรงพระชนพระชนกของพระองค์แล้วยกทัพตามมาฆ่าพระองค์จึงพาพระนางมัตสีเสด็จขึ้นภูผาทอดพระเนตรดูกองทัพตรัสกับพระนางมัตสีว่าน้องมัตสีเธอจงพิจารณาเสียงกึกก้องในป่าฝูงม้าคึกคักร่าเริงปลายธงต้องลมสะบัดไหวพวกเขายกกองทัพมาล้อมเราไว้เหมือนนายพรานต้อนฝูงสัตว์ป่าให้ตกหลุมพรางพวกเราไร้ความผิดต้องถูกเนรเทศมาอยู่ป่าแล้วยังตามมาทำลายล้างเขากำลังจะฆ่าคนที่ไม่มีทางสู้พระนางมัตสีทอดพระเนตรกองทัพก็จำได้ทรงทราบว่าทั้งหมดล้วนเป็นกองทัพที่จงรักภักดีต่อพระองค์จึงตรัสปลอบพระสวามีให้อุ่นใจว่าเหล่าศัตรูไม่สามารถข่มเหงพระองค์ได้เหมือนไฟไม่สามารถเผามหาสมุทร พรที่เท้าสักกะเทวราชประทานกำลังจะบังเกิดผลเรากำลังจะพบกับความสวัสดีด้วยกองทัพนี้เป็นแน่พระเวสสันดรทรงคลายความตกใจแล้วจึงเสด็จลงจากภูเขาพร้อมด้วยพระนางมัตสีไปประทับนั่งที่ประตูบรรณศาลาทรงตั้งพระทัยให้หนักแน่นพระเจ้าสนชัยรับสั่งกับพระนางพุทธสดีว่าควรจะค่อยๆทยอยกันเข้าไปพระองค์จะเข้าไปก่อนเพราะถ้าเข้าไปพร้อมกันทั้งหมดจะเกิดความเศร้าโศกอย่างมากให้คอยกำหนดดูว่าผู้ที่เข้าไปก่อนคลายความเศร้าโศกแล้วจึงค่อยให้ข้าราชบริพารตามเข้าไปส่วนหลานอยู่ก่อนค่อยตามเข้าไปภายหลังพระเจ้าสนชัยให้กลับขบวนรถหันหน้าสู่พระนครเชตุดรพักกองทัพตั้งยับยั้งอยู่ภายนอกจัดวางกำลังอารักขาไว้อย่างดีแล้วเสด็จเข้าไปหาพระเวสสันดรเพียงลำพังพระองค์เสด็จลงจากช้างพระที่นั่งทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสร่างกายกร้านเกรียมนั่งอยู่ในอาสมก็ทรงสะเทือนพระทัยพระเวสสันดรเห็นพระราชบิดาเสด็จมาก็ลุกต้อนรับถวายบังคมฝ่ายพระนางมัตสีซบพระเศียรอภิวาทแทบพระบาทสะอื้นให้พระเจ้าสนชัยตรัสอะไรไม่ออกทรงสวมกอดสองกษัตริย์ไว้แนบสวงฝ่าพระหัตถ์ลูบหลังไปมาทรงกันแสงอยู่อย่างนั้นครั้นสางโศกจึงตรัสถามถึงความเป็นอยู่พระเวสสันดรกราบทูลว่าหม่อมฉันถูกเนรเทศต้องหาเลี้ยงชีพในป่าอยู่อย่างคนเข็นใจเที่ยวเก็บผลไม้เลี้ยงชีพความเข็นใจฝึกหม่อมฉันทั้งสองให้เข้มแข็งดุจนายสารถีฝึกม้าให้หมดพยศเพราะคิดถึงพระชนกและพระชนนีร่างกายจึงผ่ายผอมพระเวสสันดรทูลถามถึงข่าวคราวของพระโอรสและพระธิดาที่พราหมณ์เฒ่าหยาบช้าขอไปเคี่ยนตีเหมือนคนตีโคว่าพระบิดาได้ข่าวบ้างหรือไม่พระเจ้าสนชัยตรัสว่าพระองค์ได้ไถ่หลานทั้งสองมาจากพราหมณ์ไว้แล้วพระเวสสันดรและพระนางมัตสีสดับดังนั้นก็ทรงปลอดโปร่งตรัสปฏิสันถารกับพระบิดาถึงสุขภาพความสงบสุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดจนเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆพระเจ้าสนชัยตรัสบอกถึงความไม่มีโรคขาพาธของพระองค์ตลอดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองว่าสงบสุขชนบทก็มั่งคั่งฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลขณะที่กษัตริย์ทั้งสามพระองค์กำลังตรัสสนทนากันพระนางผุดสดีคำนวณระยะเวลาตามที่กำหนดเห็นชักช้าไม่อาจรออยู่ต่อไปได้จึงเสด็จมาโดยไม่ได้สวมฉลองพระบาทพระเวสสันดรและพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพระชนนีผ่านเหลี่ยมภูผากำลังเสด็จมาก็ลุกขึ้นต้อนรับถวายบังคมในขณะที่พระเวสสันดรและพระนางมัตสีถวายบังคมพระนางผุดสดีเทวีเงยพระพักขึ้นประทับยืนอยู่พระชาลีและพระกัณหาทั้งสองก็เสด็จพ้นเหลี่ยมเขามาพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพระโอรสพระธิดาก็สั่นไปทั่วพระวรกายไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ส่งร้องไห้คร่ำครวญวิ่งไปหาลูกพระชาลีและพระกัณหาเห็นพระมารดาก็ทรงคร่ำครวญวิ่งโผเข้าไปหาพระมารดาเช่นกันพระนางมัตสีทรงร้องไห้โหคร่ำครวญด้วยพระสุรเสียงอันดังพระวรกายสั่นสะท้านถึงวิสัญญีภาพสลบล้มลงนอนเหนือแผ่นดินพระชาลีและพระกัณหาวิ่งมาอย่างเร็วครั้นถึงก็โผเข้ากอดพระชนนีที่นอนสลบอยู่ถึงวิสัญญีภาพล้มลงทับพระมารดาในขณะนั้นน้ำนมที่อัดคัดอยู่นานก็ไหลออกจากพระยุคลถันของพระนางมัตสีพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นสามแม่ลูกสลบลงเช่นนั้นทรงสะเทือนพระทัยอย่างแรงไม่อาจทรงกลั้นโศกาดูลไว้ได้ก็ถึงวิสัญญีภาพสลบล้มลงแม้พระชนกและพระชนนีพระเวสสันดรก็สะเทือนพระทัยถึงวิสัญญีภาพล้มลงในที่นั้นเหมือนกันเหล่าอมาตย์ 60,000 ผู้เป็นสหชาติของพระเวสสันดรเห็นเช่นนั้นต่างก็สะเทือนใจสลบล้มลงที่นั้นเหมือนกันบรรดาข้าราชบริพารที่ตามเสด็จเห็นเหตุการณ์อันน่าสงสารและสะเทือนใจนั้นแม้คนหนึ่งก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้โดยภาวะของตนทั่วทั้งอาสมเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเหมือนป่ารังถูกลมกระหน่ำพัดกรีดเสียงหวีดหวิววังเวงใจขณะนั้นภูผาทั้งหลายก็บรรลือลั่นมหาปัตภีก็หวั่นไหวมหาสมุทรก็เกิดคลื่นยักษ์ปั่นป่วนเขาสิเนรุราชก็โอนเอ็นไปมาทั่วทั้งเทวโลกก็โกลาหลท้าวสักกะเทวราชทรงดำริว่ากษัตริย์ทั้ง6พระองค์พร้อมด้วยข้าราชบริพารถึงวิสัญญีภาพสลบแล้วไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่สามารถจะลุกขึ้นเอาน้ำราดรถสรีระของใครได้เอาเถอะ เราจะให้ฝนโบกขอรพัดตกเพื่อชนเหล่านั้นจึงให้ฝนโบกขอรพัดตกลงท่ามกลางสมาคมแห่งกษัตริย์ทั้ง6พระองค์กษัตริย์ทั้ง6พระองค์ตลอดจนข้าราชบริพารก็กลับฟื้นคืนสติมหาชนต่างเกิดอัศจรรย์ว่าฝนโบกขอรพัดตกท่ามกลางสมาคมพระญาติแห่งพระโพธิสัตว์แผ่นดินก็ไหวภูเขาทั้งหลายก็บรรลือลั่นเกิดความมหัศจรรย์ชวนให้ขนพองสยองกล้าวขณะนั้นพระเจ้าสนชัยส่งพรั่งพร้อมด้วยพระประยุรญาตพระชาลีและพระกันหาชินาผู้พระราชนัดดาพระนางมัตสีผู้สะใภ้พระเวสสันดรผู้พระราชโอรสและพระนางเจ้าพุทธสดีพระมเหสีมหาชนชาวแคว้นสีพีที่มาประชุมกันทั้งหมดร้องไห้อยู่ในป่าอันน่ากลัวประนมมือแด่พระเวสสันดรทูลวิงวอนพระเวสสันดรและพระนางมัตสีให้ครองราชสมบัติกลับสู่พระนครเชตุดรพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ทรงสดับดังนั้นแล้วแม้ทรงประสงค์จะครองราชสมบัติแต่เมื่อตรัสอะไรก็เหมือนพระองค์ใจง่ายไม่หนักแน่นจึงตรัสกับพระชนกว่าพระบิดาอาณาประชาราษฎร์ตลอดจนชาวนิคมประชุมกันในประเทศหม่อมชั้นผู้ครองราชสมบัติโดยธรรมจากแว่นแคว้นมิใช่หรือแล้วจะครองราชสมบัติได้อย่างไรพระเจ้าสนชัยยอมรับว่าการที่พระองค์เนรเทศพระเวสสันดรผู้ไม่มีความผิดออกจากแว่นแคว้นตามคำประชาชนพระองค์ทำไม่ถูกต้องไม่ใช่ทางแห่งความเจริญแต่ขึ้นชื่อว่าบุตรทั้งหลายควรปลดเปลื้องทุกข์ที่เกิดกับบิดามารดาและพี่น้องแล้วพระเจ้าสนชัยได้เชิญให้พระเวสสันดรกลับไปครองราชสมบัติพระบรมโพธิสัตว์ทรงรับคำพระบิดาเหล่าอมาตย์ผู้สหัสชาติทราบว่าพระโพธิสัตว์ทรงรับราชสมบัติแล้วจึงกราบทูลให้ทรงสงสนานพระเวสสันดรเสด็จเข้าอาสมทรงเปลื้องเครื่องฤาษีเก็บไว้ทรงพระภูษาสีดุจสังเสด็จออกจากอาสมทรงรำพึงว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่เราเจริญสมณธรรมตลอด7 เดือนครึ่งสถานที่นี้เองที่แผ่นดินไหวเพราะอาศัยบารมีคือการให้บุตรและภรรยาผู้เป็นที่รักของเราเป็นทานทรงรำพึงเช่นนี้แล้วก็ทรงทำประทักษิณอาสม3 รอบทรงกราบอาสมด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วประทับยืนอย่างองอาจอาณาประชาราษฎร์อภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นพระราชาครองราชสมบัติในนครเชตุดรแคว้นสีพีอีกครั้งพระเวสสันดรทรงพระภูษาอันสะอาดงดงามทรงผูกสอดพระแสงขันทำให้ดูน่าเกรงขามเสด็จขึ้นทรงพญาช้างปัจจยนาเขนเป็นพระคชาทานเหล่าโยธาต่างร่าเริงโห่ร้องส่งเสียงกึกก้องห้อมล้อมพระโพธิสัตว์ผู้เป็นจอมทัพของตนพระเวสสันดรเมื่อทรงระลึกถึงความยากลำบากของพระองค์ขณะเสด็จประทับอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้จึงทรงให้ทหารนำกลองไปตีเป่าประกาศไปทั่วตามเวิ้งเขาวงกตอันรื่นรมเหล่านางข้าหลวงถวายน้ำสงสนานพระเศียรพระนางเจ้ามัตสีได้กล่าวมงคลว่าขอให้พระเวสสันดรรักพระนางเจ้าตลอดไปขอพระชาลีและพระกันหาชินาทั้ง2 พระองค์จงอภิบาลพระนางเจ้าขอพระเจ้าสนชัยมหาราชจงคุ้มครองรักษาพระนางเจ้าเถิดพระนางมัตสีเมื่อทรงระลึกถึงความลำบากของพระองค์ในการก่อนกว่าจะได้พบกับลูกทั้งสองจึงตรัสกับพระโอรสพระธิดาว่าลูกรักเมื่อก่อนแม่บำเพ็ญวัดนอนบนพื้นดินที่ทำอย่างนี้ก็เพราะแม่อธิษฐานใจอยากได้ลูกกลับคืนมาวันนี้บุญกุศลนั้นออกผลแล้วขอบุญกุศลที่พ่อกับแม่บำเพ็ญมาจงตามคุ้มครองลูกของแม่ขอพระมหาราชสนชัยจงคุ้มครองลูกบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่แม่และพ่อได้บำเพ็ญไว้จงเกิดแก่ลูกด้วยอำนาจบุญกุศลนั้นขอลูกอย่าได้เจ็บป่วยไข้อย่าตายก่อนวัยอันควรฝ่ายพระนางผุดสดีเทวีทรงดำริว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราใส่ชุดอย่างไรลูกสะใภ้ของเราจงใส่ชุดอย่างนั้นทรงจัดแจงเครื่องแต่งตัวของพระนางมัตสีด้วยพระองค์เองพระองค์ใส่เครื่องประดับอย่างใดก็จัดแจงเครื่องประดับอย่างนั้นให้พระนางมัตสีพวกอมาตย์เชิญพระนางมัตสีเสด็จขึ้นช้างดรุณหัตถีเชือกหนึ่งพระเวสสันดรและพระนางมัตสีทั้ง2 พระองค์ได้เสด็จไปสู่กองทัพฝ ฝ่ายพระเจ้าสนชัยมหาราชพร้อมด้วยกองทัพประพาสเล่นตามภูผาและป่าเขาอย่างสำราญพระองค์ประมาณ1เดือนจึงโปรดให้ทูลพระเวสสันดรเป่าร้องให้ทราบการเสด็จกลับพระนครขณะที่พระโพธิสัตว์ประทับที่เขาวงกตสัตว์ร้ายในป่าแห่งนั้นตลอดจนฝูงนกนานาชนิดไม่เบียดเบียนกันและกันต่างส่งเสียงร้องด้วยความร่าเริงเมื่อพระเวสสันดรเสด็จไปแล้วฝูงสัตว์ป่าและฝูงนกทั้งหมดเกิดความเศร้าต่างมาชุมนุมกันในป่านั้นไม่ส่งเสียงร้องขับขานด้วยความเบิกบานเหมือนเมื่อก่อนป่าทั้งป่าเงียบเหงาพระเวสสันดรเสด็จกลับกรุงเชตุดรด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่ใช้ระยะเวลา2เดือนตลอดเส้นทาง60โยชน์พระองค์เสด็จผ่านไปตามท้องถนนที่ประดับตกแต่งไว้ขณะที่กษัตริย์ทั้ง6พระองค์เสด็จมาถึงประชาชนต่างยินดีปรีดาฟ้อนรำขับร้องโบกธงตีกลองร้องเป่าประกาศไปทั่วให้ชาวพระนครปล่อยสรรพสัตว์ที่ถูกขังไว้ในวันพระเวสสันดรเสด็จเข้าพระนครท้าวสักกะบันดาลให้ฝนรัตนะทั้ง7ตกให้บริเวณพระราชนิเวศเต็มด้วยรัตนะสูงประมาณเอวพระโพธิสัตว์โปรดให้พระราชทานทรัพย์ที่ตกแก่ตระกูลต่างๆและให้ขนทรัพย์ที่เหลือเข้าท้องพระคลังหลวงทรงบำเพ็ญทานบารมีตลอดพระชนชีพภายหลังสิ้นพระชนแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาตรัสเรื่องพระเวสสันดรแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ในชาติก่อนมหาเมฆก็ทำให้ฝนโบกครพัดตกในสมาคมแห่งพระประยุรญาติของเราอย่างนี้เหมือนกันทรงประชุมชาดกว่าพราหมณ์ชูชกในอดีตชาตินั้นคือภิกษุเทวทัตนางอมิตตตาปนาคือนางจินจมานวิกานายพรานเจตบุตรคือภิกษุฉันนะอัจจุตดาบทคือภิกษุสารีบุตรท้าวสักกะเทวราชคือภิกษุอนุรุทธะพระเจ้าสนชัยนรินทรราชคือพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชพระนางพุทธสดีเทวีคือพระนางสิริมหามายาพระนางมัทสีคือพระนางยโสธราพระมารดาราหุลชาลีกุมารคือราหุลกันหาคือภิกษุณีอุบลวรรณาข้าราชบริพารที่เหลือคือพุทธบริษัทส่วนพระเวสสันดรราชคือเราเองผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดพระพุทธบิดาในวันรุ่งขึ้นพระบรมศาสดาแวดล้อมด้วยหมู่ภิกษุ 20,000 รูปเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนที่ประตูพระราชวังทรงพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในพระนครแห่งราชสกุลอย่างไรเสด็จไปยังเรือนของเหล่าชนโดยข้ามลำดับหรือเสด็จเที่ยวไปตามลำดับทรงพิจารณาแล้วก็มิได้เห็นพระพุทธเจ้าแม้สักพระองค์หนึ่งที่จะเสด็จไปโดยข้ามลำดับจึงทรงดำริว่าบัดนี้แม้เราก็ควรจะรักษาประเพณีพระพุทธเจ้าไว้และต่อไปสาวกทั้งหลายของเราเมื่อปฏิบัติตามเราอยู่จะได้บำเพ็ญปินทจาริกวัตรพิจารณาดังนี้แล้วจึงเสด็จเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับเรือนประชาชนชาวกรุงกบิลพัสดุ์ต่างโจทย์ขานกันว่าเจ้าชายสิทธัตถะพระราชโอรสเดินเที่ยวขอทานต่างก็พากันเปิดหน้าต่างออกดูพระราชโอรสเดินอยู่ท่ามกลางถนนพระนางเจ้ายโสธราดำริว่าเมื่อก่อนพระลูกเจ้าเสด็จไปในพระนครด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่พรั่งพร้อมด้วยกองพลทุกหมู่เหล่ามาบัดนี้พระองค์ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสเป็นนักบวชถือกระเบื้องเสด็จเที่ยวขอข้าวอยู่กลางถนนจะเป็นอย่างไรจึงเปิดหน้าต่างทอดพระเนตรได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังมักคาในพระนครให้สว่างสวยด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่พระรัศมีแห่งพระสรีระไพโรจน์ยิ่งงดงามด้วยพุทธสิริหาสิ่งเปรียบมิได้ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการรุ่งเรืองด้วยอนุพยัญชนะ80ประการเจิดจรัสด้วยพระรัศมีด้านละวาจึงทรงกล่าวชมตั้งแต่พระอุณหิตสะจนถึงพื้นพระบาทด้วยนรสีหคาถาว่าพระผู้นรสีมีพระเกศาดำสนิทมีพระนราศปราศจากมลทินดุจดวงอาทิตย์มีพระนาสิกงดงามพอเหมาะมีข่ายแห่งพระรัศมีซ่านไปและอื่นๆ พระเทวีได้กราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะว่าพระโอรสของพระองค์เสด็จเที่ยวขอข้าวอยู่ตามถนนพระพุทธบิดาสลดพระทัยทรงจัดผ้าสาดกให้เรียบร้อยรีบเสด็จดำเนินออกไปโดยเร็วประทับยืนเบื้องพระพักขวางทางเสด็จบิณฑบาตของพระพุทธองค์แล้วตรัสถามว่าเหตุไรลูกจึงทำให้พ่อได้อายทำไมจึงเที่ยวขอข้าวตามถนนเช่นนี้พระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรนี้เป็นการประพฤติตามวงของอาตมภาพพระพุทธบิดาตรัสว่าลูกวงของเราเป็นวงกษัตริย์ในวงกษัตริย์ไม่เคยมีกษัตริย์แม้สักพระองค์เดียวเที่ยวขออาหารพระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรวงกษัตริย์นั้นเป็นวงของพระองค์ส่วนพุทธองค์เป็นวงของอาตมภาพพระพุทธเจ้าทั้งหลายเลี้ยงชีพด้วยการเที่ยวบิณฑบาตพระบรมศาสดาประทับยืนอยู่ในระหว่างมรรคคานั่นเองแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธบิดาด้วยพระคาถาว่าบุคคลไม่ควรประมาทในโภชนะที่ตนได้รับพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมอันสุจริตเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้ทีมชาติจีนไป2-3เซตเตรียมไปชิงเหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่21กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสวัสดีความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงในสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่21กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลตาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลตาในโอกาสวันเอก

ราชของสาธารณรัฐมอลตาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลตาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นางกุงบาดียอบซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกุงบาดียอบได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยนายปุณีตอัครวานซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณีตอัครวานเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายลองดีอึมบูมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายลองดรีอึมบุมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยนายยิอาดฟุอาดมาบรูกอันเกตรอซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายยิอาดฟุอาดมาบรุกอันเกตรอได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยนางเรลีนซีอาลีทากาโลลูฟาลานีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาโลลูฟ

ฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อนเวลา 8:39 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารณกรมประมงเกษตรกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 17:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอัฐนิติดิษฐะอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิติหะวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศณมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรเวลา 13:02 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่หนึ่งในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นสถาบันการศึกษาที่หล่อหลอมบัณฑิตให้มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆและมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตได้ด้วยเหตุนี้บัณฑิตจึงสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองได้แม้จะในสาขาวิชาที่มีมิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงเพราะมีพื้นฐานความรู้ที่ดีและได้ฝึกฝนการนำความรู้ไปปรับใช้ให้สำเร็จผลแต่โดยเหตุที่สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้ความคิด

0: ายแด่พระราชาคณะณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะกรรมการคุรุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์นำครูอาวุโสประจำปี2568รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือและครูอาวุโสรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรุงเทพมหานครประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายจิรเดชกรุณกฤตกุลรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองจิตรกาธานและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของกรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านต่างๆได้แก่สถานที่จัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่กรุงเทพจำนวน93ซุ้มเป็นซุ้มขนาดกลาง31ซุ้มและซุ้มทรงดอกบัว62ซุ้มทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือถึงรายละเอียดการดำเนินการอาทิการจัดเตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์การจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์การประดับตกแต่งซุ้มโดยประธานในที่ประชุมได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและแล้วเสร็จโดยเร็วตามแผนงานที่กำหนดไว้สถานะรักษาพันธุ์รายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ขยายความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมนำสารคดีเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
3: นายสุภพงษ์ชาวแลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนางเฉินยี่จุนคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงและนายหยางหัวรองผู้อำนวยการช่องอินเตอร์สถานีวิทยุและโทรทัศน์กวางซีและคณะในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อหารือการแลกเปลี่ยนข่าวสารและบทบาทของสื่อในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือในการสร้างประชาคมด้านสื่อวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร่วมกันโดยเฉพาะที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือผลิตสารคดีคุณภาพแล้วถึง8เรื่องเช่นเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศทั้งนี้ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ MBT ได้จัดสรรผังรายการในช่วงเวลา 22:00 นถึง 23:00 นเพื่อนำสารคดีกลับมาออกอากาศซ้ำได้แก่วันที่22กันยายนนี้ออกอากาศสารคดีเรื่องโนอากับวานดูราและในวันที่23กันยายนนี้ออกอากาศสารคดีเรื่องการเฝ้าคอยนกเงือกนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ละครโทรทัศน์และสารคดีอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ชมชาวไทยได้สัมผัสกับมิติทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของจีนในมุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้เห็นชอบขยายความร่วมมือระยะยาวในสี่ด้านหลักประกอบด้วยการสร้างกลไกสื่อสารที่มั่นคงการผลิตละครสร้างสะท้อนความร่วมมือทางการค้าและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาการแปลภาษาเพื่อเผยแพร่ข้ามภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเพื่อรองรับการเติบโตทางความสัมพันธ์ในอนาคตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: พามาจับ

0: AI AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่รัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มตอลิบานที่ระบุว่ากองทัพปากีสถานเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตะวันออกของอัฟกานิสถานซึ่งรวมถึงจังหวัดคูนาและจังหวัดปักติกาเมื่อช่วงค่ำของวันที่20กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังและร้านค้าอย่างน้อย1แห่งได้รับความเสียหายทางด้านนายซาบีฮุลลอห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานประนามการโจมตีในครั้งนี้พร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานจะดำเนินการตอบโต้ตามความเหมาะสมอย่างไรก็ตามทางการปากีสถานไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของเขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้หรือ DMC ในวันนี้ส่งผลให้มีทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวทหารเหล่านี้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วอย่างไรก็ตาม JCS ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นของเกาหลีใต้อ้างว่าสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้เกิดจากทุ่นระเบิดที่ฝังอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้การระเบิดของทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดอื่นๆเป็นภัยอันตรายที่เกิดขึ้นเป็นประจำในบริเวณรอบเขตปลอดทหารระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ซึ่งทุ่นระเบิดเก่าที่หลงเหลืออยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทำให้ทหารของทั้งสองประเทศได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดนายจิมชาร์ลเมอร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออสเตรเลียเปิดเผยรายงานวิเคราะห์นโยบายระหว่างรุ่นในวันนี้ที่คาดการว่าอัตราการเติบโตของประชากรชาวออสเตรเลียชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 0.9 ต่อปีในช่วง4ทศวรรษข้างหน้าเนื่องจากอัตราการเจริญพันธุ์และจำนวนการย้ายถิ่นฐานสุทธิจากต่างประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่องก่อนจะเข้าสู่สภาวะทรงตัวโดยตัวเลขดังกล่าวลดลงเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.4 ต่อปีตลอดช่วง40ปีที่ผ่านมานายชาร์เมอร์สยังคาดการว่าออสเตรเลียจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตซึ่งจะมากกว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่เป็นครั้งแรกในอีก40ปีข้างหน้าและจำนวนชาวออสเตรเลียที่มีอายุ85ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าภายในปี2609ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการด้านบริการสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการดูแลสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุซึ่งต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติเป็นจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
2: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้ทีมชาติจีนไป2ต่อ3เซต25-23 21-25 11-25 28-26และ65ส่งผลให้ทีมชาติไทยต้องเข้าไปชิงเหรียญทองแดง

0: ับทีมแพ้จากคู่ของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ซึ่งจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นการแข่งขันแบดมินตันที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมประเภททีมชายรอบแรกระหว่างไทยกับมาเก๊าผลการแข่งขันปรากฏว่าชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารชนะปุยปังฟองไป2-1เกม21-19 20-22 และ21-12เก็บชัยชนะเกมแรกให้ทีมไทยนำก่อน1-0ตามมาด้วยชายเดี่ยวมือ2อิคิวพานิชพลเคียระรัศกุลชนะปุยชิชอน2-0เกม21-8 และ21-7ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น2-0ปิดท้ายชายเดี่ยวมือ3ภูริทัศน์อารีชนะเหลียงล็อกชอง2-0เกม21-14 และ21-12ส่งผลให้แบดมินตันทีมชาติไทยชนะมาเก๊าไป3-0ทีมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะไปพบกับไต้หวันในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นส่วนการแข่งขันมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบแรกบรรจงสินสิรินักชกไทยพบกับสุมิตจากอินเดียผลการแข่งขันปรากฏว่าบรรจงสินสิริแพ้คะแนนสุมิตไป0-5ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิงรอบแรกกลุ่มดีทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลการแข่งขันปรากฏว่าไทยพ่ายเกาหลีใต้ไป12-13คะแนนก่อนที่ทีมชาติไทยจะลงสนามเกมที่2พบกับสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะสิงคโปร์ไป14-8คะแนนขณะที่การแข่งขันมิกมาเชนอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA หญิง54กิโลกรัมแอมกันจุธาพัทระบุญซ่อนชนะวันเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอุลี่จากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับไดอาน่าปูกูเซียนจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 9:20 นาทีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรายงานตัวเข้าแคมป์เก็บตัวเตรียมแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับที่ประเทศอินโดนีเซียติดตามได้จากรายงาน
1: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ที่ประเทศอินโดนีเซียเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเข้าแคมป์เก็บตัวในวันแรกจะเน้นไปที่การพักฟื้นสภาพร่างกายเนื่องจากนักเตะหลายคนเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับสโมสรต้นสังกัดส่วนการเรียกอนันต์ยอดสังวาลกับอิกลาสสันหลนมาติดทีมชุดนี้แม้จะยังไม่ได้ลงเล่นในลีกฤดูกาลนี้แต่มองว่าทั้งสองคนเป็นนักเตะที่มีศักยภาพและมีพัฒนาการที่ดีขณะที่ตำแหน่งกองกลางไม่มีชื่อของเบนเดวิสและวีรเทพป้อมพันธ์ซึ่งต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดเนื่องจากทีมชาติไทยมีตัวเลือกในแดนกลางค่อนข้างเยอะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถาน29กันยายนพบเวียดนามและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
0: พลโทสัมพันธ์ยังพกูลนายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยเป็นประธานงานแถลงข่าวการแข่งขันกรุงเทพมาราธอนครั้งที่37ภายใต้แนวคิด Run the Legacy of Bangkok เปิดมหานครกรุงเทพสู่มหกรรมเฟสติวัลงานวิ่งเพื่อสุขภาพระดับโลกต้อนรับนักวิ่งไทยและต่างชาติกว่า80ประเทศชมเสน่ห์ยามค่ำคืนกับเส้นทางวิ่งประวัติศาสตร์ของกรุงเทพในวันที่10มกราคม2570โดยแบ่งการแข่งขันเป็น4ระยะได้แก่มาราธอน 42.195 กิโลเมตรฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรและระยะไมโครมาราธอน5กิโลเมตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำหรับผู้ชนะประเภทโอเวอร์ออลและถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวม 1,200,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.bkkmarathon.com ผ่านิดคาดหน้ารายงาน
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัคร

0: เยี่ยม
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพรหมวิหารธรรมโดยพระเทพวชิรเวที
2: สังคมประเทศชาติจะน่าอยู่น่าอาศัยเป็นยุคสิวิไลหรือยุคพระศรีอริยเมตไตรต้องอยู่กันด้วยเมตตาวิหารีกรุณาวิหารีมุทิตาวิหารีและอุเบกขาวิหารีอย่างนี้เรียกว่าอยู่ร่วมกันฉันมิตรรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนตาย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
5: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์เลยค่ะคำคำมืดๆสักนิดหนึ่งในช่วงเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาคำคำมืดๆแบบนี้แล้วเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่สะเรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงเวลา 7:30 น.เป็นต้นไปถึง 8:00 น.ในวันอังคารถึงวันศุกร์ค่ะหลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพี่มนกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะมาพร้อมกับข่าวสารที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเราจะไปเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้ผู้แทนจาก25อำเภอเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสพก.อำเภอจอมทองและอำเภออมก๋อย22 กันยายน 2569ดาวศุกร์สว่างที่สุดครั้งแรกของปีนี้กันเลยค่ะ กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลภาพยนตร์แฟนตาสติกนานาชาติซีแฟน2026ที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ
8: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
9: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
8: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะเราจะไปเริ่มต้นข่าวสารด้วยเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้ผู้แทนจาก25อำเภอเพื่อนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและประชาชนค่ะซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ภัตตาคารตูลู่ตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนก็เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จังหวัดเชียงใหม่โดยมีทางด้านของนางวิยดานราดีสอนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มสตรีจิตอาสาผู้แทนจาก25อำเภอแล้วก็ภาคีเครือข่ายค่ะเข้าร่วมกิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อที่จะเรียนรู้ขั้นตอนและรูปแบบการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อนำไปขยายผลสู่ชุมชนและประชาชนให้สามารถประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ได้ด้วยตนเองค่ะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ของเราค่ะกำหนดดอกชบาทิพเป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนพร้อมกันนี้ก็ได้จัดทำดอกทองกวาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดจำนวน1ช่อเพื่อมอบให้กระทรวงมหาดไทยสำหรับใช้ในพิธีณส่วนกลางแล้วก็จัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนทั้ง25อำเภออำเภอละ1ช่อค่ะเพื่อใช้เป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอในพิธีระดับจังหวัดค่ะสำหรับการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนตั้งเป้าไว้1ล้านดอกด้วยกันค่ะโดยจัดสรรตามจำนวนประชากรของทั้ง25อำเภอเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ค่ะได้มีส่วนร่วมโดยจะส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะคุณผู้ฟังซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ก็จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อเปิดโอกาสให้สตรีและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันเรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติเรื่องของการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีการแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์สู่ประชาชนในชุมชนให้สามารถนำไปต่อยอดและถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่ได้ค่ะเราจะไปต่อกันที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะติดตามการดำเนินงานของสพก.อำเภอจอมทองแล้วก็อำเภออมก๋อยหนุนเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่เราจะไปตามรายละเอียดกับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
10: นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพก.พื้นที่อำเภอจอมทองและอำเภออมก๋อยเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการลงพื้นที่สพก.อำเภอจอมทองเกษตรกรต้นแบบคือนาย ู่ธรรมออต่อกันสพกหลักตำบลแม่สอยดำเนินกิจกรรมการผลิตลำไยนอกฤดูพื้นที่36ไร่โดยแบ่งเป็นการปลูกลำไยนอกฤดู33ไร่มะม่วงพันธุ์ทองคำ3ไร่และปลูกพืชผักแซมสวนลำไยซึ่งเป็นการทำลำไยนอกฤดูที่มีแปลงต้นแบบของงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรการให้ปุ๋ยผ่านระบบการให้น้ำการตัดแต่งกิ่งศูนย์พกหลักอำเภอจอมทองเป็นแปลงต้นแบบของการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดรวมถึงลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรในส่วนของสพกหลักอำเภออมก๋อยเกษตรกรต้นแบบคือนายนพดลปู่ตองตั้งอยู่บ้านยางครกตำบลยางเปียงซึ่งเป็นแปลงต้นแบบการทำเกษตรแบบผสมผสานโดยดำเนินกิจกรรมหลากหลายได้แก่การผลิตถ่านไบโอชาการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นกาแฟมีการทำประมงปศุสัตว์เลี้ยงโคและผลิตน้ำหมักโดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาพืชชนิดเดียวและสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้แก่ครัวเรือนนอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ศูนย์เครือข่ายของนายนพพรวุฒิลักษ์เกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยางเปียงตำบลยางเปียงอำเภออมก๋อยซึ่งมีการทำสวนผลไม้และพืชผักได้แก่ทุเรียนเงาะลองกองและพืชอีกหลายชนิดได้แก่กะหล่ำปลีแตงกวาผักบุ้งรวมถึงการเลี้ยงปลาหลากหลายชนิดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการสวนและการทำเกษตรแบบผสมผสานสำหรับเกษตรกรและผู้สนใจในพื้นที่ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการสพกให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอจอมทองและสำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อยร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลการดำเนินงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาสพกให้สามารถเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ต่อไป
7: เราจะไปต่อกันที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่าสดรค่ะก็ชวนชมดาวศุกร์สว่างที่สุดในรอบปีค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกหัวค่ำของวันที่22กันยายน2569ปรากฏสว่างเด่นทางทิศตะวันตกหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหากฟ้าใสไร้ฝนเราจะเห็นชัดด้วยตาเปล่าทั่วประเทศกันเลยทีเดียวค่ะนายสุภฤกษ์คฤหานนท์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่าสดร.ก็เปิดเผยค่ะบอกว่าในช่วงหัวค่ำของวันที่22กันยายน2569ดาวศุกร์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งสว่างที่สุดปรากฏสว่างเด่นชัดทางทิศตะวันตกหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าค่ะจนถึงเวลาประมาณ 1:40 นาทีหรือ 19:40 นาทีค่ะคาดว่าจะมีค่าอันดับความสว่างปรากฏมากถึงลบ 4.6 ยิ่งค่าติดลบมากค่ะวัตถุยิ่งมีความสว่างมากค่ะคุณผู้ฟังหากเราดูผ่านกล้องโทรทัศน์ค่ะเราก็จะเห็นดาวศุกร์ปรากฏเป็นเสี้ยวคล้ายดวงจันทร์นอกจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะยังมีดาวสไปกาแล้วก็ดาวพุธค่ะปรากฏหัดลงมาใกล้ขอบฟ้าหากทัศนวิสัยท้องฟ้าดีค่ะไม่มีฝนเราก็จะสามารถชมความสวยงามของดาวศุกร์แล้วก็วัตถุฟ้าต่างๆได้ด้วยตาเปล่าทั่วประเทศเลยค่ะดาวศุกร์สว่างที่สุดเป็นช่วงที่ดาวศุกร์มีขนาดเสี้ยวค่อนข้างใหญ่ค่ะและโคจรห่างจากโลกในระยะที่เหมาะสมจึงปรากฏสว่างมากบนท้องฟ้าสำหรับในช่วงอื่นแม้ดาวศุกร์จะมีเสี้ยวที่หนากว่าแต่ด้วยตำแหน่งอยู่ที่ห่างจากโลกความสว่างจึงลดลงตามไปด้วยค่ะเมื่อสังเกตผ่านกล้องโทรทัศน์เราก็จะมองเห็นดาวศุกร์ปรากฏเป็นเสี้ยวเสมอเนื่องจากว่าเป็นดาวเคราะห์วงในโคจรรอบดวงอาทิตย์ใกล้กว่าโลกค่ะจึงไม่สามารถเห็นดาวศุกร์สว่างเต็มดวงได้เพราะจะปรากฏสว่างเต็มดวงเมื่ออยู่หลังดวงอาทิตย์ความหนาบางของเสี้ยวจะแตกต่างกันไปในแต่ละตำแหน่งของวงโคจรและปรากฏอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ได้มากที่สุดเนี่ย 47.8 องศาค่ะเราจึงสังเกตเห็นดาวศุกร์ได้ในช่วงเวลาสั้นๆก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นหรือว่าหลังดวงอาทิตย์ตกเท่านั้นค่ะไม่เคยปรากฏอยู่กลางท้องฟ้าหรือในช่วงเวลาดึกซึ่งประเทศไทยเองค่ะหากเห็นดาวศุกร์ทางทิศตะวันตกในช่วงหัวค่ำก็มักจะเรียกว่าดาวประจำเมืองหากเห็นดาวศุกร์ทางทิศตะวันออกในช่วงเช้ามืดมักจะเรียกว่าดาวประกายพฤกษ์ค่ะหลังจากนี้ดาวศุกร์จะกลับมาปรากฏสว่างที่สุดอีกครั้งถือเป็นครั้งที่2ของปีนี้ใน ในช่วงเช้ามืดของวันที่27พฤศจิกายน2569ปรากฏสว่างเด่นเห็นชัดเจนด้วยตาเปล่าทางทิศตะวันออกค่ะตั้งแต่เวลา 3:40 นจนดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามชมกันได้ค่ะสำหรับปรากฏการณ์ดาวศุกร์สว่างที่สุดในรอบปีนี้มี2ครั้งด้วยกันค่ะเราจะไปปิดท้ายกันที่จังหวัดเชียงใหม่จัดงานเทศกาลภาพยนตร์แฟนตาสติกนานาชาติปีที่2ค่ะหลังประสบความสำเร็จจากปีที่ผ่านมาค่ะจนได้รับการประกาศให้เป็นเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
10: นายชูเกียรติศักดิ์วีรกูลผู้อำนวยการเทศกาลภาพยนตร์แฟนตาสติกนานาชาติเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่จัดงานเทศกาลภาพยนตร์แฟนตาสติกนานาชาติเชียงใหม่2026หรือซิแฟน2026ต่อเนื่องเป็นปีที่2ระหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2569ภายใต้แนวคิดมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมล้านนาและอัตลักษณ์ไทยมาต่อยอดสู่ภาพยนตร์แนวแฟนตาซีและโลกเหนือจินตนาการเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์และกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเชียงใหม่สานต่อความสำเร็จจากปีที่ผ่านมาที่มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 50,000 คนจนได้รับการประกาศให้เป็นเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติอย่างเป็นทางการสำหรับไฮไลท์ของเทศกาลปีนี้ได้คัดสรรภาพยนตร์แฟนตาสติกเรื่องเยี่ยมจากทั่วโลกที่เคยคว้ารางวัลระดับสากลมาจัดฉายอาทิแซคคารีนบรีดเดอร์เชอร์รี่แอนด์เวอร์จินและฮอสซิชันพร้อมด้วยภาพยนตร์ไทยยอดนิยมที่กลับมาฉายอีกครั้งเช่นสัปเหร่อ2ผีเข้าเขากะลารินระดาและโปรแกรมฉายทีมเงาผีเชิงปรัชญาของอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลหน้าโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ทั้งสาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตและสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ควบคู่กับการฉายภาพยนตร์ไทยคลาสสิกที่เคยใช้เชียงใหม่เป็นฉากหลังการถ่ายทำหน้าโครงการวันนิมมานเพื่อย้อนรำลึกความทรงจำตลอดจนจัดกิจกรรมสเปเชียล Q&A พบปะพูดคุยกับผู้กำกับและทีมนักแสดงอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดประกวดภาพยนตร์สั้นแนวแฟนตาสติกชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้แสดงฝีมือพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปด้านการสร้างภาพยนตร์การพัฒนาบทการจัดแสงอุปกรณ์กล้องและการคัดเลือกนักแสดงโดยทีมงานมืออาชีพรวมถึงกิจกรรมความบันเทิงสำหรับประชาชนทั่วไป
7: นี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้าเราจะไปติดตามกันในช่วงของรอบรวดทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าคุณคมสันจะพาเราไปพูดคุยกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่ไหนอำเภออะไรไปติดตามพร้อมกันค่ะ
0: รอบรวดทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
10: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่ครับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามข้อมูลข่าวสารต่างอำเภอหางดงตอนนี้อายพีระเดชศรีบุญเรืองอปมช.จากอำเภอหางดงอยู่ในสายกับเฮาแล้วครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับทางด้านอำเภอหางดงนะครับครับก็เนื่องจากสภาวะทั่วไปทางด้านของอำเภอหางดงเองนะครับโดยฝ่ายงานป้องกันก็ได้เตรียมเหตุการณ์นักธนาคารเกี่ยวกับในด้านของการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันซึ่งก็เป็นอันตรายนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนครับผมได้เข้าร่วมประชุมงานป้องกันก็ได้เตือนว่าก็ได้ว่าต่อไปก็ต้องระวังช่วยกันดูแลในส่วนของน้ำท่วมน้ำนองกระสอบทรายเอ่ยวันนั้นในส่วนของอปจ.จึงใหม่นะครับท่านนายกพิชัยกับท่านสจ.กมลสิทธิ์ท่านก็สนับสนุนในส่วนของกระสอบมาเตรียมสำรองไว้เพราะว่าฝนตกแต่ละทีอย่างดงนี่ตกหนักมากเลยท่านดูในรายการตกจนโอ้โหแต่ตกเป็นช่วงนะครับบางทีเกินชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยตกประยุทธ์เลยนะตกไม่จะใหญ่เลยน้ำท่วมขังตามถนนเอ่ยนะครับตามบ้านที่ต่ำๆเขาเข้าไปช่วยในการซุบน้ำแต่มันแบบนักหนาเหมือนกับทางแถวที่อื่นที่เป็นท่วมดินโคลนไหลทะลักมาจากน้ำป่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่ครับของหางดงครับเองครับผมครับก็วันที่18กันยายนที่ผ่านมานะครับผมก็ตามที่ผมได้รายงานเกี่ยวกับงานทำบุญอายุวัฒนะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณท่านเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าวาดวัดหนองตองซึ่งท่านได้เกษียณอายุราชการในส่วนของพี่น้องเจ้าคณะอำเภอนะสำหรับมหาเถรสมาคมทางด้านของอายุ80นี่จะถือว่าปลดเกษียณนะครับผม แล้วก็จะต้องแต่งตั้งไว้ยืนตำแหน่งอีกต่อไปซึ่งท่านพระครูอาจารย์มิสุทธิคุณนี้ฐานมติของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีท่านพระครูรัตนธรรมพินิจนะครับรักษาราชการรักษาในตำแหน่งของเจ้าคณะอำเภอหางดงแทนนะครับท่านพระครูรัตนธรรมพินิจก็คือท่านเจ้าอาวาสวัดกำแพงงามนะครับผู้รับใบประกอบการสอนของโรงเรียนหางดงสังฆราชอุปถัมภ์นะครับผมครับมีในส่วนของวันที่18ที่ผ่านมามี2อย่างด้วยกันครับท่านผู้อำนวยการพี่น้องฟังจากเสียงของปปช.นะครับผมก็เป็นวันที่ครบ100วันหรือสัปดาห์เมื่อวานนะครับในส่วนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาของอำเภอหางดงเฮานะครับนำคณะสงฆ์นะครับพร้อมกับพี่น้องประชาชนในส่วนของภาคราชการนี่ครับก็เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่วันนั้นท่านติดภารกิจนะครับก็ได้ท่านปลัดจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานในพิธีทำประกอบพิธีเพื่อถวายพระราชสนในพระองค์ท่านนะครับผมที่มีพระองค์ท่านทรงมีพระกรุณาธิคุณที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยคณะสงฆ์อำเภอหางดงนะครับร่วมกับหน่วยงานอำเภอนะครับอปท.กำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดในพิธีถวายพระสุนในพระองค์ท่านแล้วก็วันเดียวกันนะครับก็จัดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับผมวันศุกร์ที่18กันยายน2569เวลา 13:00 น.ณที่หอประชุมนานาชาติอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม5ธันวาคม2550นะครับหน้ามหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่นี่คือสถานที่ประกอบพิธีนะครับผมก็มีการคณะสงฆ์ทั้งอำเภอหางดงหน่วยงานและองค์กรราชการมีการมาร่วมโดยมีท่านพระครูธรรมวิสุทธิคุณท่านอดีตเจ้าคณะอำเภอหางดงแล้วก็ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์บรรยายนะครับอบรมจริยธรรมในนามของพระธรรมทูตอำเภอหางดงเตยนะครับในวันนั้นวันที่18กันยายน2569ที่ผ่านมานะครับผมครับก็ในส่วนของตรงข้ามไปแต่น้อยนึงนะครับผมวันที่29กันยายน2569อันนี้วันนั้นผมได้ร่วมประชุมนะครับกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ในนามของสภาวัฒนธรรมอำเภอหางดงซึ่งพระเจ้าพระคุณหลวงพ่อท่านที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดหนองตองแล้วก็ท่านนายพระหลวงดงนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาคดีมศักดิ์นะครับของสภาวัฒนธรรมอำเภอหลวงดงได้ร่วมประชุมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมทั้ง25อำเภอก็จะมีการจัดงานบนห้องว่า3ทศวรรษสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่วันนั้นประชุมกันที่ธนาคารตูลู่นะครับผมเพื่อนทําบอกว่าฮักฮักสืบสานสร้างสรรค์สู่สากลวันอังคารที่29กันยายน2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มหวังหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอำเภอหางดงเฮานะครับผมโดยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอหางดงก็ได้นำกิจกรรมเข้าไปร่วมทางด้านของอำเภอหางดงเฮาจริงๆแล้ววัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมทั้งสภาวัฒนธรรมเป็นเฮืออำเภอแต่ละอำเภอ25อำเภอเนี่ยส่งคณะกรรมการเข้าร่วมแล้วก็มีการแสดงของแต่ละพื้นที่แต่ละท้องที่เข้าไปร่วมมีการร่วมมีการมอบเข็มที่ระลึกนะครับ3ทศวรรษโดยในวันนั้นนะครับก็คือวันนิทรรศการ25อำเภอเป็นการนิทรรศการชูเกียรติเจ้าดวงเดือนในเชียงใหม่ซึ่งท่านเป็นผู้ริเริ่มในส่วนของก่อตั้งสภาวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรกด้วยนะครับครบ3ทศวรรษพอดีก็มีนิทรรศการต่างๆมากมายอำเภอหางดงนะครับโดยสภาวัฒนธรรมหางดงได้ส่งในส่วนของประเพณีรดน้ำดำหัวเจ้าเมืองท่านอำเภอคนเฒ่าคนแก่อันดับที่หนึ่งนะครับและที่สองนี่จะเป็นประเพณีส่งน้ำพระธาตุซึ่งประเพณีหลักของอำเภอหางดงทุกวัดนะครับในเทศกาลส่งน้ำพระธาตุเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วก็จะมีในด้านของอันซีนต่างๆนานาแต่งท่องเที่ยวแต่วันนั้นเราได้ส่งในด้านของงานค่ะเชิญแข่งขันร่วมพิธีกีฬาท้องถิ่นหางดงเกมนะครับซึ่งจัดมาในปีนี้น่าจะเป็นที่ปีที่ประมาณ38นะครับ38ปีที่จัดมาก็ถือว่าเมินนะครับก็เลยส่งเข้าไปเป็นที่ร่วมในการขึ้นนิทรรศการของอำเภอหางดงของสัปสามทศวรรษที่ในด้านขององานจัดงานในวันที่29นะครับที่ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มวังหลวงนี่ตัว นอกนั้นก็ยังมีเทศกาลของเมืองดงเข้าร่วมกันอย่างเช่นการฟ้อนเวทีสัมมนานะครับแล้วก็ประกาศเจตนารมณ์32ปีสถาปนาธรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเวทีหน้าของการมอบเหรียญเชิดชูเกียรติของประธานของรองประธานของคณะกรรมการผู้มีส่วนร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรมสถาปนธรรมวัฒนธรรมมรดกไทยมรดกโลกของจังหวัดเชียงใหม่เฮานะครับผมอันนี้ก็ขอญาตบอกกล่าวไปทางสภาวัฒนธรรมอำเภอหางดงนะครับผมทั้ง21ท่านแล้วก็คณะกรรมการนะครับระดับตำบล นะครับผมประธานตำบลพร้อมกันที่บริเวณที่ประการอำเภอหางดงนะครับในวันอังคารที่29นี้เวลา8โมงนะครับ8โมงมาพร้อมกันอาจจะเดินทางไปพร้อมกันนะครับที่ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มวังหลวงวันที่29วันอังคารนะครับผมมีกิจกรรมมากมายนะครับในวันนั้นนะครับผมแต่ที่ผมไปร่วมงานในส่วนของงานประชุมประชาคมเพื่อบูรณาแผนระยะ5ปีนะครับปี71ถึงปี75ก็ได้ฝากเรื่องในส่วนของการจัดเก็บขยะแล้วก็การดูแลควบทำลายแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลายระยะนี้ฝนตกยุงลายเริ่มก่อขึ้นมานะครับผมก็ขอฝากไว้ว่าช่วยกันทำลายแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลายฝนตกน้ำขังปล่อยปิดเปลี่ยนปฏิบัตินะครับขัดทั้งหมดเพื่อป้องกันยุงลายไม่ได้เกิดป้องกันโรคไข้จะออกเหมือนที่มีนะครับผมครับพี่ไรเดชศรีบุญเรืองอปปช.1หางดงรายงานครับผม
12: ครับผมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากไอพี่ไรเดชศรีบุญเรืองจัดนะครับ
11: ครับสวัสดีครับผม
12: สวัสดีครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากต่างอำเภอหางดงสำหรับวันพุธจะป้าท่านผู้ฟังไปอู่จากครับพี่ๆอปมช.ท่านไหนอำเภออะไรยังรอติดตามไปพร้อมๆกันครับ
7: ทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกช่องทางค่ะรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้กันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากทีมงานสวทเชียงใหม่ค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆจากทีมงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ส่งข้อมูลให้เรานำมาเผยแพร่ในรายการคุยข่าวรอบวันด้วยดีเสมอมาค่ะได้เวลานำรายการจากลากันไปแล้วเราทั้งหมดจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3
5: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เปิดเผยถึงผลการประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อวางแผนการยกระดับศักยภาพการแข่งขันและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยว่าได้ร่วมกันวางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AIพลังงานและระบบการเงินโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDP และผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้านโยบายสร้างความโปร่งดองขีดเส้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผู้เข้าเกณฑ์นิรโทษกรรมภายใน30วันตั้งเป้าคลี่คลายปัญหาและยุติความขัดแย้งทั้งหมดภายใน180วัน
6: นายประกรณ์อินทรประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อติดตามการดำเนินงานหลังพระราชบัญญัติสังคมสันติสุขมีผลบังคับใช้แล้วว่านับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและนำความร่วมมือกลับคืนสู่สังคมไทยขณะนี้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งพนักงานสอบสวนอัยการศาลและกรมราชทัณฑ์อยู่ระหว่างการดำเนินการตามมาตรา8เพื่อให้การนิรโทษกรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ2ชุด พร้อมกำหนดกรอบเวลาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานและจำนวนคดีกลับมายังคณะกรรมการภายใน30วันนับจากนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและเปิดช่องทางให้ประชาชนที่ตกหล่นสามารถยื่นร้องเรียนเพิ่มเติมได้โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจะถือเป็นที่สุดและตั้งเป้าหมายจะปิดจบกระบวนการทั้งหมดภายใน180วันหรือประมาณเดือนมีนาคมปีหน้าพร้อมย้ำถึงขอบเขตของกฎหมายว่าจะครอบคลุมเฉพาะกรณีการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมทางการเมืองเท่านั้นไม่รวมถึงความผิดเกี่ยวกับการทุจริตประการใดส่วนผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหากได้รับสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ถือว่าไม่เคยกระทำความผิดและได้รับคืนสิทธิ์ตามกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบาย5ด้านแก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร
7: ์นายเจเสถไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์โดยช่วงเช้าติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่อำเภอขวาวศรีนรินทร์โดยมีนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รองหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายเจเสถได้เน้นย้ำการทำงานยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุม5ด้านได้แก่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและลดค่าครองชีพการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการยกระดับบริการประชาชนและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนอกจากนี้ยังติดตามโครงการพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองหงเจริญอำเภอศรีขอรภูมิส่วนช่วงบ่ายลงพื้นที่อำเภอโนนนารายเน้นการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติควบคู่กับการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากพร้อมกำชับส่วนราชการทำงานใกล้ชิดประชาชนรับฟังปัญหาจากพื้นที่โดยตรงและแก้ไขให้ตรงจุดรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ติดแล้วนะ
4: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชั่นเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกันPEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ real time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: พวกคอนแล้วพวกคอนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์เรื่องที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม่
3: และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
11: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เจ้า
12: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM9

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับย้ำค่ำคืนแบบนี้นะครับตั้งแต่3ทุ่มนิดนี้จนถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับเรามีนัดเจอกันที่นี่ที่สวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับเอียวสุรชัยมีหลากหลายเรื่องเล่ามาพูดมาคุยมาเล่าสู่กันฟังพร้อมกับพกเพลงมาด้วยนะฮะไม่ได้มาเปล่าๆนะพกเพลงเพราะๆมาด้วยนะครับในยุค90ยุค80สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับให้ได้มีความสุขกันในยามค่ำคืนนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนของหลายคนนะครับฟังรายการนี้ฟังเพลงเพราะๆแล้วก็จะได้นอนหลับอย่างมีความสุขนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เรื่องของสภาพอากาศครับวันจันทร์ที่21กันยายน2569ภาคเหนือของเราก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งได้อยู่นะครับเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็ปกคลุมภาคเหนือตอนบนนะครับรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยนะครับก็มันมีกำลังอ่อนลงนะแต่ว่าร่องมรสุมก็ยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยนะครับก็ส่งผลให้บ้านเราเนี่ยยังคงมีฟ้ามีฝนกันอยู่นะครับวันนี้ภาคเหนือตอนบนฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่ส่วนภาคเหนือตอนล่างนั้นจะมีฝนมากกว่าบ้านเรานิดนึงนะครับอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่นะครับเราก็จะต้องดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับช่วงนี้คนไม่สบายกันเยอะเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงปริมาณน้ำฝนเนี่ยเมื่อวานนี้ครับที่อำเภอแม่แตงมีฝนตกมากที่สุดอยู่ที่ 73.0 มิลลิเมตรนะครับรองลงมาก็จะอยู่แถวอำเภอฝาง 61.1 นะครับแล้วก็ข้ามมาที่ดอยหล่อ 54.6 นะครับอันนี้ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะระดับน้ำปิงนะครับไม่สูงนะครับอยู่ล่างนู่นนะที่ P67 นะครับบ้านแม่แตครับระดับน้ำในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ77เซนติเมตรนะครับส่วนที่สถานี P1 สะพานนวรัตน์ระดับน้ำอยู่ในปัจจุบันประมาณ1เมตร61เซนติเมตรนะครับส่วนอ่างเก็บน้ำที่ต่างๆก็ถือว่ามีปริมาณอ่างเก็บน้ำค่อนข้างมากครับเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีน้ำอยู่ที่ 89.47% นะครับถือว่าปกตินะวันก่อนเอียวสุรชัยพร้อมกับทีมงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ไปทัศนศึกษานะครับไปร่วมกิจกรรมผาสุกที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะนั่งเรือไปนะแล้วก็เล่นน้ำนิดๆหน่อยๆไปทานข้าวนะครับถือเป็นการพักผ่อนในช่วงของวันหยุดนะครับอีกที่หนึ่งครับเขื่อนแม่กวงอุดมธาราปริมาณน้ำปีนี้ก็ยังคงเยอะนะครับน้อยกว่าแม่งัดนิดนึงนะฮะอยู่ที่ 70.06% นะครับส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง13แห่งถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 82.26% นะครับถือว่าไม่น้อยนะ

ปีนี้น้ำค่อนข้างดีนะครับเราบริหารจัดการน้ำได้ดีแล้วก็มีการกักเก็บน้ำไว้นะครับเผื่อปีหน้ามันเจอเอลนิโยนะครับความแห้งแล้งแต่ว่าบ้านเราก็ยังคงพอมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคสำหรับการเกษตรกันอยู่นะครับวันนี้ฝนที่เชียงใหม่อยู่ที่ 60% ของพื้นที่นะครับเหมือนกับภาพรวมของจังหวัดภาคเหนือของเราเลยนะครับพูดถึงปริมาณฝนนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าพูดทั้งปีนะตั้งแต่ปี2569เป็นต้นมาเนี่ย1มกราคมเนี่ยนะครับแม่ฮ่องสอนมีฝนตกเยอะที่สุดประมาณ 1,413 มิลลิเมตรนะครับรองลงมาจะเป็นจังหวัดเชียงรายอยู่ที่ 1,354 มิลลิเมตรนะครับนะแม่ฮ่องสอนปีนี้ถือว่าน้ำดีนะครับเกือบเท่าปีที่แล้วแล้วนะส่วนพื้นที่อื่นๆนะเชียงรายฝนตกน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับเชียงใหม่ล่ะเชียงใหม่ประมาณครึ่งหนึ่งของปีที่แล้วนะครับเกินครึ่งมานิดหนึ่งปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ 1,543 มิลลิเมตรแต่ตอนนี้ปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ตกเฉลี่ย 856.7 มิลลิเมตรนะครับนำข้อมูลต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับบางวันก็อาจจะลงลึกนิดนึงบางวันก็แต่นิดๆหน่อยๆนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปก็แล้วกันนะเอาละเริ่มต้นรายการแบบนี้เอี่ยวสุรชัยก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับให้ได้มีความสุขกันเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับมีเพลงเพราะๆมอบให้ได้ฟังนะครับเพลงแรกก็เป็นกลิ่นอายของวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ของเมืองเหนือบ้านเรานะครับสร้างความสุขให้ท่านผู้ฟังยามค่ำคืนแบบนี้นะครับหลังจากที่จะเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่หลายๆที่ก็มีจัดกิจกรรมมีงานเลี้ยงนะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงส่งนะครับในโอกาสที่หลายๆคนจะย้ายนะครับย้ายตำแหน่งย้ายที่ปฏิบัติงานนะครับหรือว่าการเลี้ยงเกษียณหลายๆคนถึงเส้นชัยแห่งการทำงานแล้วนะครับงานของคนอื่นเนี่ยเข้าสู่เส้นชัยแล้วนะครับต่อไปก็อาจจะกลับไปพักผ่อนอยู่ที่บ้านรวมถึงทำงานดูแลลูกๆหลานๆกันต่อไปนะฮะมีเส้นชัยอีกหนึ่งเส้นรอจนถึงนู่นแหละจนชีวิตจะหาไม่ใช่นะท่านผู้ฟังครับเราต้องลุยเราต้องสู้กันต่อไปนะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของปางช้างนะขออนุญาตเล่านิดนึงวันก่อนนะครับทีมงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับไปกิจกรรมผาสุกแล้วก็ทัศนศึกษานอกจากไปที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นก็ไปที่ปางช้างนะครับไปที่ปางช้างบ้านช้างตระกูลแสนนะครับโอ้โหน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับของพระอาจารย์ออสนะครับแห่งวัดเจดีย์หลวงครับท่านก็มีกิจกรรมโครงการในการดูแลช่วยเหลือช้างนะครับหลังจากช่วงโควิดเนี่ยเนาะก่อนหน้านั้นนักท่องเที่ยวมาบ้านเราเยอะแล้วก็ช้างเนี่ยได้รับความสนใจได้รับความนิยมนะครับแต่พอถึงโควิดระบาดเนี่ยนักท่องเที่ยวหายหมดนะครับแต่ช้างมันไม่หยุดกินนี่สิมันก็ต้องกินต้องใช้นะครับทั้งควานช้างด้วยนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่พระอาจารย์ออสวัดเจดีย์หลวงเนี่ยนะครับจะได้เข้ามาดูแลช้างช่วยเหลือช้างช่วยเหลือควานช้างนะครับในฐานะที่ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็มีการดูแลการอภิบาลช้างช้างดุช้างป่วยช้างไม่สบายนะครับก็มีการดูแลนะแล้วนอกจากนี้ก็มีลูกช้างเกิดใหม่คลอดใหม่มาอีกนะครับก็ต้องดูแลกันไปจนถึงควานช้างเลยนะครับอันนี้น่าสนใจอย่างยิ่งนะถ้าใครมีโอกาสไปได้เลยนะครับมีโอกาสไปที่แม่แตงนะมีกิจกรรมสำหรับช้างเยอะแยะมากมายลูกศิษย์ลูกหาของพระครูออสวัดเจดีย์หลวงนะครับก็มีปางช้างมีการฝึกลูกช้างนะครับเป็นสิ่งที่หลายๆคนถ้าได้ไปแล้วรับรองว่าจะติดใจอ่ะนะครับได้เห็นความน่ารักของช้างแล้วเนี่ยนะโอ้โหมันแสนรู้มันน่ารักนะครับวันหยุดพักผ่อนก็สามารถไปเยี่ยมชมช้างได้นะครับที่ดูช้างดูดอยบ้างนะครับที่บ้านช้างตระกูลแสนนะครับบริเวณนั้นเนี่ยจะมีปางช้างค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับฝากเชิญชวนกันด้วยแล้วก็เร็วๆนี้ครับท่านผู้ฟังครับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับขอเชิญนะครับร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดโรงพยาบาลช้างคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับโรงพยาบาลช้างศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าก็จะอยู่ที่อำเภอแม่แตงนั่นแหละนะครับเพราะว่าที่แม่แตงเนี่ยมีช้างเยอะมี400กว่าเชือกโดยประมาณนะครับวันที่26กันยายนนี้ตรงกับวันเสาร์เขาจะมีการเปิดอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อที่จะดูแลรักษาช้างช้างป่วยช้างไม่สบายก็มีเยอะนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คงจะได้ไปร่วมในพิธีเปิดแล้วก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้รับทราบกันนะครับท่านผู้ฟังครับอีกหนึ่งกิจกรรมช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราได้จัดคิกออฟการอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทั้ง25อำเภอได้ร่วมแสดงความอาลัยและก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับ
โดยจัดกิจกรรมที่ภัตตาคารตู่ลู่นะครับอยู่ที่ตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนพร้อมด้วยนางวิยดานราดีสอนประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้เป็นประธานในการเปิดการอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับโดยมีพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มสตรีจิตอาสาแล้วก็ภาคีเครือข่ายเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะเลยทีเดียวนะครับก็มีการฝึกอบรมโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่นะครับคณะกรรมการพัฒนาสตรีหลายภาคส่วนที่ว่ามาเมื่อกี้นะก็มีการเปิดโอกาสให้กับสตรีและก็ประชาชนจิตอาสาเนี่ยได้ร่วมกันเรียนรู้ฝึกทำดอกไม้จันทร์ครับอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับโดยมีการถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์สู่ประชาชนสู่ชุมชนสามารถที่จะไปต่อยอดสอนกันต่อๆไปได้นะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยจัดทำดอกชบาทิพเป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนนะครับแล้วก็มีดอกทองกวาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นต้นแบบดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดละ1ช่อนะครับเพื่อที่จะมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยสำหรับใช้ในพิธีที่ส่วนกลางนะครับแล้วก็มีการจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทน25อำเภออำเภอละ1ช่อเพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอในพิธีระดับจังหวัดสะท้อนถึงพลังความร่วมมือแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเลยนะครับสำหรับการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนเนี่ยก็ตั้งเป้าจำนวน1ล้านดอกนะครับโดยจัดกิจกรรมตามจำนวนประชากรของทั้ง25อำเภอเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมแล้วก็ส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับการอบรมครั้งนี้มีผู้แทนจาก25อำเภออำเภอละ3คนครับรวมทั้งหมด75คนก็มาเข้าร่วมมาเรียนรู้มาฝึกกันนะฮะเพื่อที่จะได้รู้ขั้นตอนรูปแบบการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์หลังจากนั้นก็จะนำความรู้ต่างๆไปขยายผลสู่ชุมชนแล้วก็ไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยตนเองอย่างทั่วถึงนะครับก็อบรมครูกลอนะฮะครูกอครูขอถ่ายทอดกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อสร้างพลังแห่งความจงรักภักดีที่จะได้มีส่วนร่วมในการจัดทำดอกไม้จันทร์นะครับเอาละฟังเพลงเพราะๆกันก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันในช่วงต่อๆไปนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับเอียวสุรชัยยังคงนั่งจัดรายการเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนะครับเปิดเพลงเพราะๆในยุค90มอบให้ได้ฟังกันนะครับขอให้มีความสุขกันนะฮะท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ครับเริ่มต้นการจัดเทศกาลภาพยนตร์แฟนทาสติกนานาชาติหรือว่าซีแฟน2026นะครับถือว่าเป็นปีที่2แล้วนะที่มีการจัดขึ้นมาครับก็จะมีการหนังนำหนังระดับโลกนะครับหรือว่าภาพยนตร์เนี่ยนะมีทั้งของไทยมีทั้งของต่างประเทศนะครับก็มาร่วมฉายในช่วงของวันที่20ถึง27กันยายนนี้นะครับเมื่อวานนี้จัดที่บริเวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีผู้อำนวยการเทศกาลภาพยนตร์แฟนตาสติกนานาชาติเชียงใหม่เป็นประธานในการแถลงข่าวแล้วก็เปิดงานเทศกาลภาพยนตร์แฟนตาสติกนานาชาติเชียงใหม่นะครับแต่อย่าลืมนะครับใครมีโอกาสก็ไปเข้าร่วมได้นะครับก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจในกิจกรรมของเขาเนี่ยมีการประกวดหนังสั้นแนวแฟนตาสติกชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทเปิดโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปได้แสดงฝีมือแล้วก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปทางด้านการสร้างภาพยนตร์นะครับการพัฒนาบทการจัดแสงมุมกล้องโอ้น่าสนใจนะฮะแล้วก็มีการฉายหนังไทยหรือว่าภาพยนตร์ไทยยอดนิยมที่กลับมาฉายซ้ำอีกไม่ว่าจะเป็นสัปเหร่อผีเข้าเขากะลารินระดานะครับแล้วก็โปรแกรมฉายอะไรนะทีมเงาผีเชิงปรัชญาณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพล็กซ์ทั้งสาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตและก็สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่นะครับน่าสนใจนะครับแล้วก็ควบคู่กับการฉายภาพยนตร์ไทยคลาสสิกที่เคยใช้เชียงใหม่เป็นฉากในการถ่ายทำที่โครงการวันนิมานด้วยเพื่อที่จะย้อนรำลึกถึงความทรงจำนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับใครมีโอกาสก็ลองไปร่วมกันนะครับมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับท่านผู้ฟังครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราครับโดยได้ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินเดินหน้าส่งเสริมสัมมาชีพกลุ่มเสี่ยงผู้ผ่านการบำบัดสร้างโอกาสขึ้นคนดีสู่สังคมผ่านกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับช่วงสายๆที่ผ่านมานะครับที่ศูนย์ฝึกอาชีพสหกรณ์ชุมชนตำบลป่าแดดนะฮะตำบลของกำนันโหน่งเนาะท่านพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่กลุ่มเสี่ยงผู้ที่ผ่านการบำบัดภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินก็มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับพูดถึงปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นเรื่องที่ภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่นะครับให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหานะครับเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อครอบครัวต่อชุมชนนะครับโดยเราจะใช้แนวทางการพัฒนาชุมชนไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการป้องกันและปราบปรามนะครับแต่ว่าเราต้องมีการให้โอกาสผู้ที่เคยก้าวพลาดเพื่อให้สามารถกลับมายืนหยัดแล้วก็ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างถูกต้องและเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กิจกรรมเนี่ยเขามีเรียกได้ว่าต้องมีพลังศรัทธามีความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับเพื่อที่จะได้คืนคนดีสู่สังคมนะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเขาได้รับการฝึกทักษะอาชีพจากวิทยากรแล้วก็ปราชญ์ชุมชนนะครับ3วันด้วยกันครับโอ้โหนะพอมีความรู้ก็จะสามารถนำไปใช้ต่อยอดในอาชีพของตนเองได้นะครับท่านผู้ฟังครับพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ยังได้กล่าวให้กำลังใจกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับขอให้ใช้โอกาสในระยะเวลา3วันเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการที่จะเปิดใจเรียนรู้สร้างมิตรภาพที่ดีแล้วก็นำความรู้ไปพัฒนาตนเองนะครับก็คงจะมีการฝึกอาชีพการแนะนำสิ่งดีๆสิ่งต่างๆโดยวิทยากรนะเป็นกิจกรรมเป็นโครงการที่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับเอียวสุรชัยมาเล่าสู่กันฟังในช่วงของเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ก
กับผมเอียวสุรชัยนะครับช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยนะครับกะว่าจะพูดน้อยๆในแต่ละวันเนี่ยนะแต่สุดท้ายก็พูดเยอะอยู่ดีนะครับมีหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างที่อยากจะพูดอยากจะเล่านะครับมีอีกหนึ่งสิ่งดีนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยยืนหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ฟังครับเชียงใหม่ครองแชมป์เมืองที่ปลอดภัยที่สุดในอาเซียนและก็เป็นอันดับที่18ของโลกนะครับแซงกรุงเทพแซงสิงคโปร์เลยนะโอ้โหนะยอดเยี่ยมเลยนะนะครับเว็บไซต์ Numbeo นะครับสำนักวิจัยข้อมูลชั้นนำจากประเทศเซอร์เบียครับแล้วก็เป็นฐานข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตขนาดใหญ่

ไทยมีการเผยแพร่ข้อมูลเมืองที่ปลอดภัยที่สุดประจำครึ่งปี2569นะครับโดยเชียงใหม่ของเราโอ้โหยังคงรักษาอันดับหนึ่งเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนได้นะครับอยู่ในอันดับ10ของทวีปเอเชียแล้วก็อันดับ18ของโลกนะครับดัชนีความปลอดภัยอยู่ที่ 78.0 นะครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะอันดับ1ของอาเซียนอยู่เชียงใหม่ครับอันดับ2คือสิงคโปร์อันดับ3คือเมืองดาวาวฟิลิปปินส์อันดับ4คือปีนังมาเลเซียอันดับ5กรุงฮานอยเวียดนามอันดับ6มากาดิฟิลิปปินส์อันดับ7กรุงเทพนะครับอันดับ8ก็ฟิลิปปินส์อันดับ9พัทยาที่ชลบุรีนะฮะแล้วก็อันดับ10เซบูฟิลิปปินส์นะครับแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วเนาะนะแต่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะในขณะที่อีกด้านหนึ่งครับวันนี้เชียงใหม่ของเราครับเริ่มงานติดตั้งบ่อพักสายไฟใต้ดินที่ถนนนิมมานครับทำงานทั้งกลางวันกลางคืนนะครับโดยตำรวจจราจรเชียงใหม่ได้แจ้งเรื่องของการติดตั้งบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินบริเวณถนนนิมมานเหมินนะครับในวันนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นการจราจรจะปรับแบ่งช่องให้รถวิ่งได้2ช่องนะครับผ่านได้ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของพื้นที่ก่อสร้างใครไม่จำเป็นหรือว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปนะครับเพื่อความสะดวกนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับขอมาพูดขอมาเล่านะฮะเอี่ยวสุรชัยก็ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมกันนะครับวันนี้เนี่ยนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเรามีกิจกรรมเดินหน้าปั้นนักสร้างสรรค์กิจกรรมและงานเทศกาลยกระดับการท่องเที่ยวสู่ City of Festival นะครับดึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นของเรามาสร้างมูลค่าแล้วก็รายได้ครับโดยช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยท่านรองผู้ว่าบุญลือธรรมธารานุรักษ์นะครับได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสร้างนักสร้างสรรค์กิจกรรมและงานเทศกาลนะครับท่านผู้ฟังครับภายใต้แนวคิด12เดือน12เทศกาลนะก็จะมีนักสร้างสรรค์กิจกรรมจากหลากหลายภาคส่วนนะครับมาร่วมกันวันนี้เป็นระดับอำเภอนะแล้วก็เขาจะรอบต่อไปรุ่นที่2เนี่ยก็จะเป็นในระดับอปท.นะครับแล้วก็อีกรอบนึงจะเป็นระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศนะฮะมาพัฒนาความรู้นะครับมาสร้างความเข้าใจเพื่อที่จะเป็นนักสร้างสรรค์กิจกรรมแล้วก็งานเทศกาลต่างๆให้น่าสนใจท่านรองผู้ว่าบุญลือก็บอกว่าหลักสูตรนี้เป็นสิ่งที่ดีนะที่จะได้พัฒนาคนในแต่ละพื้นที่ให้เป็นนักสร้างสรรค์กิจกรรมงานเทศกาลต่างๆนะหลายๆงานที่ประสบความสำเร็จแล้วในวันนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากการเริ่มต้นนับหนึ่งนะครับบางที่บางแห่งทำมา 5-6 ปี 7-8 ปีกว่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็อย่าท้อนะฮะท่านรองบอกว่าแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้ต่อยอดการท่องเที่ยวนำมาซึ่งรายได้นำมาซึ่งอาชีพนะครับและท่านก็ยังยกตัวอย่างเรื่องของการจัดปล่อยโคมช่วงยี่เป้งนะครับที่โอ้โหกว่าจะมาสู่งานระดับโลกในปัจจุบันนี้นะครับต้องทำมาหลายปีนะครับประสบกับความล้มเหลวที่ผ่านมาจนเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในตอนนี้เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้แต่ละพื้นที่นะครับได้มุ่งมั่นตั้งใจสร้างสรรค์งานดีๆกันต่อไปนะครับแล้วก็จะมีการอบรมเป็น3รุ่นรุ่นละ50คนนะครับรวมทั้งหมด150คนนะครับรุ่นละ3วันนะ3วัน2คืนนะครับวันนี้เขาจัดที่โรงแรมแกลนชัยพฤกษ์นะครับภายในกองบิน41นะฮะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นำข้อที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังนะครับเอาช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนครับ

มาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับยังคงฝากความห่วงใยไปหลายพื้นที่นะครับช่วงนี้ก็อยากจะฝากกันนะครับว่าระมัดระวังฝนตกในหลายๆพื้นที่ด้วยนะครับยังคงมีฝนตกหนักได้บ้างพื้นที่กันอยู่นะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะโอ้โหแถวๆอำเภอทุ่งหัวช้างก็มีฝนตกนะฮะทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านสะพานนะสะพานข้ามน้ำลี้นะครับพื้นที่ทางการเกษตรที่อำเภอลี้นะครับอำเภอบ้านโฮ่งอำเภอเวียงหนองล่องนะครับอันนี้ก็น่าเห็นใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับส่วนที่อื่นๆนะครับทางดอยเต่าโอ้ดอยเต่าเชียงใหม่เขาบอกว่าช่วงนี้เฮเลยนะพอมีฝนตกลงมานะครับน้ำที่ทะเลสาบดอยเต่าเนี่ยก่อนหน้านี้มันแห้งนะครับท่านผู้ฟังครับแห้งมาหลายเดือนแล้วนะพอเข้าสู่ในช่วงที่มีฝนตกเยอะๆเนี่ยนะครับน้ำมันก็ไปเติมที่ทะเลสาบดอยเต่าเรือนแพต่างๆก็ลอยตัวขึ้นมาได้เห็นทางโซเชียลมีเดียนะครับก็ยินดีด้วยก็แล้วกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องสั้นๆครับสำหรับคนที่ชอบดูเดือนดูดาวนะมันดูเป็นคนอบอุ่นนะเป็นคนโรแมนติกนะครับถ้ามันไม่มีเมฆเนี่ยนั่งดูเดือนดูดาวนอนดูเดือนดูดาวมันก็ดูมีความสุขนะครับท่านผู้ฟังครับรอชมปรากฏการณ์นะครับในช่วงวันที่22กันยายนวันพรุ่งนี้นะครับดาวศุกร์จะสว่างที่สุดนะเขาบอกว่าสว่างที่สุดในรอบปีนะครับหลังจากที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปนะครับสักประมาณจนถึงทุ่มครึ่งนะครับทุ่ม40นาทีนะหากท้องฟ้าสดใสเนี่ยนะครับไม่มีเมฆเนี่ยนะเราจะเห็นดาวศุกร์นะครับท่านผู้ฟังครับวันสองวันก่อนเอียวสุรชัยก็สังเกตนะดาวศุกร์นี่สว่างจ้าเลยทีเดียวนะครับเห็นได้ชัดเจนเลยนะลองสังเกตดูทางทิศตะวันตกนะครับนะช่วงนี้นะนะเอาละเวลาหมดเวลาแล้วครับวันพรุ่งนี้ตอน3ทุ่มค่อยกลับมาติดตามกันใหม่จะพูดน้อยก็ไม่ได้พูดน้อยนะพูดมากพูดยาวเหมือนเดิมนะส่งเพลงทิ้งท้ายกันนิดนึงแล้วกลับมาติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะครับค่ำคืนนี้โชคดีทุกคนทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งพัฒนาระบบแดชบอร์ด THDC ติดตามสถานะ Data Center แบบเรียลไทม์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งพัฒนาระบบแดชบอร์ด THDC ติดตามสถานะ Data Center แบบเรียลไทม
6: ์นายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจและบูรณาการข้อมูลและระบบนิเวศภายใต้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569ได้พิจารณาการติดตามสถานะกิจการ Data Center ในประเทศไทยการพัฒนาระบบแดชบอร์ด TSDC แผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนและการบูรณาการข้อมูลประสานงานร่วมกันของหน่วยงานที่กำกับดูแลซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมการได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจำนวน45รายการจาก37หน่วยงานใน15กระทรวงนำมาพัฒนาระบบแดชบอร์ด TSDC เพื่อแสดงสถานะ Data Center ในประเทศไทยโดยจะมีการแสดงข้อมูลที่มีการจำแนกประเภททั้งในรูปแบบสาธารณะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และรูปแบบที่เป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับหน่วยงานภาครัฐโดยเมื่อมีการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานจนเป็นโครงสร้างถาวรแล้วจะมีการเชื่อมต่อระบบ API ให้หน่วยงานสามารถอัปเดตสถานะของ Data Center แต่ละแห่งต่อไปได้โดยจะมีการนำผลสรุปและข้อมูลที่มีการพิจารณาในคณะอนุกรรมการครั้งนี้นำไปเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ได้พิจารณาต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกระดับการแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่าน LINE Alert และฟีเจอร์ LINE Safety Check ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์
6: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าที่ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการเตรียมความพร้อมและการสื่อสารเพื่อจัดการสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้หารือแนวทางความร่วมมือกับบริษัทไลน์คอมพานีประเทศไทยจำกัดในการพัฒนาและยกระดับการให้บริการระบบแจ้งเตือนภัยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล Line Alert และฟีเจอร์ Line Safety Checkให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะการต่อยอดโครงการไลฟ์ไลน์พร้อมก่อนวิกฤตเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของประเทศตลอดจนการพัฒนาและยกระดับการใช้งานฟีเจอร์ Line Safety Checkในการเป็นเครื่องมือสื่อสารภายหลังเกิดเหตุรวมถึงกำหนดผู้ประสานงานหลักเพื่อการประสานงานในการดำเนินงานด้าน Line Safety Check รวมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการประสานงานเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยเพื่อการดำเนินงานร่วมกันเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: อินโดนีเซียยังคงทำทุกวิถีทางในการจัดการกับไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตรานายเท็ดดี้อินทราวิจายาเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอินโดนีเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียส่งเครื่องบินจำนวน64ลำและระดมเจ้าหน้าที่กว่า 54,000 นายไปยังเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราซึ่งกำลังเผชิญไฟป่าต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์และส่งผลให้หมอกควันจากไฟป่าแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ทั่วประเทศและยังข้ามพรมแดนไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วยพร้อมเน้นย้ำว่าทางการอินโดนีเซียยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมไฟป่าและลดผลกระทบจากควันไฟรวมถึงปกป้องประชาชนและพื้นที่เกษตรกรรมจากภัยคุกคามของไฟป่าอย่างไรก็ตามปัญหาไฟป่าในปีนี้รุนแรงกว่าปีที่แล้วเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนิโยซึ่งคาดว่าจะรุนแรงที่สุดในรอบ4ทศวรรษน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569ถูกชัยคำรอดควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่เกิดขึ้นเมื่อท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคแต่งกลอน5บทให้ชื่อว่าความฝันนั้นสูงสุดตามพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะจากนั้นได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานทำนองสำหรับบทกลอนนี้จึงพระราชทานเมื่อปี2514ค่ะจากนั้นมอบให้ครูเอื้อนำไปบรรเลงครั้งแรกในงานพระราชทานแผ่นเสียงทองคำที่เวทีลีลาสวนลุมพินีนะคะนั่นก็คือเพลงความฝันนั้นสูงสุดนับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่43ค่ะและเป็นเพลงแรกที่มีคำร้องก่อนที่จะพระราชทานทำนองนะคะคืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดขับร้องโดยสุนทรภรณ์ค่ะ

0: คนสนใจพวกเราชาวไทยฟังใจมันคง
1: ที่จบไปนั้นคือเพลงเกิดเป็นคนขับร้องหมู่ค่ะบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงสำหรับเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่บันทึกแผ่นเสียงเป็นตราสุนัขสีแดงนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเลยนะคะเราก็จะฟังในชั่วโมงนี้กันเลยค่ะเพลงที่2และเพลงที่3เป็นเพลงต่อเนื่องกันนะคะแผ่นครั้งแผ่นเดียวกันแต่อยู่คนละหน้าค่ะนั่นก็คือเพลงเมืองฟ้าเมืองดินคุณเพ็ญศรีศิลปินแห่งชาติและสุนทราภรณ์ร้องนำนะคะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง

พลงเมืองฟ้าเมืองดินผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและสุนทรภรณ์ขับร้องนำอยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันเป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงค่ะบรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์ชุดต่อไปจะเป็น3เพลงนะคะเริ่มด้วยข้องจิตสุนทรภรณ์และคุณภูนศรีขับร้องคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยอปสซึ่งเป็นนามแฝงของพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะต่อได้เพลงคิดไม่ถึงโดยคุณวินัยจุลบุษปะผู้แต่งก็เป็นท่านเดียวกันนะคะกับเมื่อสักครู่ก็คือคุณชะอุ่มและอปสเพลงที่3ฉันไม่ลองคุณจันทนาอุบัยวาทและคุณชวีช่วงวิทย์ขับร้องผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธนะคะทั้ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดง

เราได้ฟังเพลงจากการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงจบไป2ชุดแล้วค่ะสังเกตดูนะคะว่าเพลงในลักษณะนี้จะบันทึกแผ่นตราสุนัขสีแดงเอาไว้หลายเพลงอย่างเช่นเพลงกระแตคุณวินัยและคุณศรีสุดาขับร้องนำเพลงบรเทศเป็นการขับร้องหมู่นะคะ2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะครูเอื้อใส่ทำนองอีกเพลงหนึ่งผู้ชายนะคุณศรีสุดารัชตะวันบันทึกเสียงคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐและทั้ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดง

3เพลงที่จบไปก็คือกระแตบรเทพและผู้ชายนะเป็นการบรรเลงแบบสังคีตสัมพันธ์นะคะบรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงค่ะฟังเพลงที่เป็นการบรรเลงแบบสังคีตสัมพันธ์อีก2เพลงในช่วงนี้นะคะใต้แสงเทียนคุณวินัยและคุณชวีช่วงวิทย์ขับร้องคุณสุรัตน์ภุกกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐพรพรมสุนทรภรและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงค่ะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งอีกเพลงหนึ่งก็คือฝากลมวอนโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณชอุ่มปัญจพันธ์และครูเอื้อนะคะและเช่นเดียวกันทั้ง3เพลงนี้กรมประชาสัมพันธ์บรรเลงบันทึกแผ่นตราสุนัขสีแดงค่ะ

ก่อนจะไปฟังข่าวนะคะฟังเพลงที่บรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์และเป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงชุดต่อไปก็คืองอนแต่งงามสุนทรภรและคุณมัณฑนามุรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องคุณสุรัตน์ภูกเวศและครูเอื้อร่วมกันแต่งนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกกต.มีมติเอกฉันท์ชี้ขาดคดีอาญาและสั่งถอดถอนสว.ธนกรถาวรชินโชติซึ่งเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดจากศาลพัทยาในคดีเกี่ยวกับการพนันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กกต.มีมติเอกฉันท์ยื่นศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ์และดำเนินคดีอาญาสว.ธนกรถาวรชินโชติปมเคยต้องโทษคดีการพนัน
5: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยมติที่ประชุมเมื่อวันที่21กันยายน2569โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ในกรณีของนายธนกรถาวรชินโชติผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่6ลำดับที่7กรณีถูกกล่าวหาว่าสมัครรับเลือกเป็นสว.ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดพัทยาในความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ตามพระราชบัญญัติการพนันการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2561มาตรา74ประกอบมาตรา14วงเล็บ12อย่างชัดเจนกกต.จึงมีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติพร้อมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้งนอกจากนี้ยังเตรียมดำเนินคดีอาญาและขอให้ศาลสั่งคืนเงินประจำตำแหน่งรวมถึงประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับให้แก่สำนักเลขาธิการวุฒิสภาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: กองบังคับการปราบปรามเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินวัดพุทธไทยสวรรค์เตรียมเรียกป๋องสุพรรณสอบปมมูลนิธิหวันโชติ
6: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามหรือผบ.ก.ป. ปิดเผยความคืบหน้าคดีนายอติโชตหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีหรือศรีตาเอผู้ต้องหาร่วมกันยักยอกเงินวัดหลายร้อยล้านบาทว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งข้อมูลเส้นทางการเงินให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบความเชื่อมโยงโดยปปง.ส่งข้อมูลกลับมาแล้วบางส่วนขณะนี้ชุดสืบสวนกองบังคับการ1กองบังคับการปราบปรามอยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนกรณีมูลนิธิหวันโชซึ่งนายอติโชตจัดตั้งขึ้นและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมีคณะกรรมการรวม6คนพนักงานสอบสวนสอบปากคำไปแล้ว5คนและพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีขณะที่กรรมการคนสุดท้ายคือนายเสมอนิ้วงามหรือปองสุพันธ์เสียนพระชื่อดังพนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายเรียกให้เข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชตในวันพรุ่งนี้ดลนภาสุภรัตน์สมบัติ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำหลังจากล่าสุดพบระบาดในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวย้ำต้องควบคุมและจำกัดวงไม่ให้แพร่กระจายเพิ่ม
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเร่งรับมือสถานการณ์ปลาหมอคางดำในพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากที่ล่าสุดมีรายงานว่าพบปลาหมอคางดำในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวว่าขณะนี้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประสานเครือข่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ร่วมมือกันกำจัดอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าหมายสำคัญเร่งด่วนในขณะนี้คือการควบคุมและจำกัดวงการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายตัวออกไปโดยในวันเสาร์นี้จะนำคณะทำงานลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากับทางจังหวัดเพื่อบูรณาการความร่วมมือร่วมกับ29หน่วยงานเพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาดและแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงโจรจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่21กันยายน2569ทูตชัยคำรอดยังควบคุมเสียงอยู่เริ่มด้วยเพลงแหลมทองถิ่นไทยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสเป็นผู้ขับร้องผลงานของ10เอกพรเลิศสารานิยคุณ

ที่จบไปนั้นก็คือเพลงแหลมทองถิ่นไทยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสขับร้องค่ะสิบเอกพรเลิศสารานิยคุณเป็นผู้แต่งต่อด้วยเพลงแหลมทองโดยคุณบุญทรงเฮระบัตขับร้องนำจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเลือกศึกถลางปี2480ค่ะ

นั่นคือเพลงจากละครของพลตรีโรวิจิตรวาทการเรื่องศึกถลางปี2480นะคะคุณบุญทรงเฮ

นั่นคือเพลงที่บรรเลงด้วยวงซาลูนทหารอากาศคือวังห้วยแก้วและเสียน้ำตาให้แก่ฟ้าก็เป็นเพลงแยกวงมาจากวงดุริยางกองทัพอากาศนะคะสำหรับกองทัพบกนั้นก็มีวงที่แยกมาคือวงดุริยะโยธินค่ะเราฟังเพลงสุดฟากฟ้าโดยคุณบุญช่วยหิรัญญสุนทรบันทึกเสียงเพลงนี้เมื่อปี2494ต่อได้ฝนซาฟ้าสางโดยคุณเฉลาประสบศาสตร์สองเพลงนี้ก็อยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกัน

ผ่านมา2หน่วยงานแล้วนะคะที่มีวงดนตรีแยกออกมาเป็นแบบลักษณะหัตถดนตรีก็คือวงซาลูนทหารอากาศและวงดุริยะโยธินของกองทัพบกมาถึงกองทัพเรือก็มีวงหัตถดนตรีเช่นเดียวกันและเป็นช่วงที่คุณสกลมิตรานนท์ได้เข้าไปช่วยแล้วก็รับนักร้องนักดนตรีภายนอกสังกัดของกองทัพเรือมาสร้างวงใหม่ขึ้นมานะคะเราจะฟังช่วงนี้2เพลงค่ะหอมกลิ่นสารพีโดยคุณสมจิตตัดจินดาและลิ้มรสตาลโดยคุณชวีวันเปลี่ยนทันผลวงหัสดนตรีฐานเรือนะคะ

ที่จบไปนั้นก็เป็นการบรรเลงขับร้องโดยวงหัสดนตรีของกองทัพเรือหรือทหารเรือก็คือหอมกลิ่นสารพีและลิ้มรสตาลมาถึงวงที่ชื่อวงทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ชื่อวงดนตรีก็บ่งชี้แล้วนะคะเราจะฟังสองเพลงค่ะคอยเธอคนเดียวโดยคุณสถาพรมุกดาปกรณ์ต่อด้วยคอยแต่เธอคุณดารุณีอมรนนท์เป็นผู้ขับร้องกับวงทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งครูนาถถาวรบุตรเป็นหัวหน้าวง

0: การบรรเลงผลงานของวงดนตรีทรัพย์สินจบไปแล้วนะคะคือเพลงคอยเธอคนเดียวและคอยแต่เธอสำหรับวงทรัพย์สินนี้ก็เป็นวงดนตรีของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ค่ะโดยครูนาถถาวรบุตรเป็นหัวหน้าวงคราวนี้จะเป็นวงวายุบุตรบ้างค่ะวงวายุบุตรเป็นวงของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งก็เป็นหน่วยงานกึ่งราชการวงวายุบุตรนั้นก็มีนักร้องนักดนตรีประจำอยู่ในระยะแรกๆนั้นโดยคุณชาวเคร่าคล่องเป็นหัวหน้าวงค่ะมีบันทึกแผ่นเสียงเอาไว้ส่วนหนึ่งเราจะฟังเพลงสายใจโดยคุณวรพจน์เอี่ยมบริสุทธิ์และแม่ปิงสะอื้นโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะ
1: สายใจแปลใจฉันตอนที่วายดึงใจรันสายใจไม่เชื่อมพลาแปลใจฉันตอนที่วายดึงใจ

ที่จบไปนั้นก็คือผลงานของวงวายุบุตรของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคือเพลงสายใจและแม่ปิงสะอื้นสำหรับคุณจินตนาสุขสถิตนั้นก็เป็นนักร้องรุ่นแรกๆของวงวายุบุตรเลยทีเดียวค่ะเราฟังเพลงของวงดนตรีกึ่งราชการเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคราวนี้ฟังเพลงผลงานของครูสไลไกรเลิศซึ่งมีวงของท่านเองคือวงสไลและสหายค่ะโดยร่วมมือกับครูสุทินเทสารักษ์บันทึกแผ่นเสียงและมีนักร้องนักดนตรีในสังกัดมากมายฟังกินนารีเล่นน้ำจากคุณชาญเย็นแขค่ะดอกไม้หน้าฝนโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและราตรีระทมคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องทั้งหมดนี้บรรเลงโดยวงสไลและสหายนะคะคืนนี้ทูตชายคำรอดดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ
1: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นเรามาฟังธรรมะมาปฏิบัติธรรมะนำธรรมะจากที่เราได้ยินผ่านทางหูเคยอ่านผ่านทางตารับรู้มาคิดไตร่ตรองใคร่ครวญในสมองให้มันเข้าสู่จิตใจของเราในช่วงของจิตตวิเวกจะเป็นช่วงเวลาที่พาท่านฝึกสติพัฒนาสมาธิเพิ่มปูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อให้เราได้ชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเราจะปฏิบัติได้ท่านผู้ฟังอันดับแรกเราต้องมีศรัทธาก่อนถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่มีความมั่นใจมันไม่ได้มั่นใจถึงหรอกว่าฉันต้องทำได้นะมันไม่ได้มั่นใจอะไรแบบนั้นด้วยซ้ำท่านผู้ฟังแต่ศรัทธาความมั่นใจหมายถึงความที่เราจะลงใจว่าวิธีการปฏิบัติเนี้ยมันได้นะคือมั่นใจลงใจเชื่อใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่ามีคนที่เขาทำตามวิธีกระบวนการนี้แล้วเกิดการพ้นทุกข์เกิดการบรรลุธรรมเกิดความรู้ความสามารถอันยิ่งขึ้นมาได้มั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือการตรัสรู้ของคนอื่นไม่ใช่ของตัวเราหรอกเขาของคนอื่นของคนอื่นในที่นี้คือคนแรกที่เขาทำได้นั่นแหละไม่ใช่เอาคนที่เขาปฏิบัติไม่ดีเอาคนที่เขาทำไม่ได้แล้วคนนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่าฉันไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่สิเราเอาคนที่เขาได้ให้มีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในการตรัสรู้ของท่านเป็นยังไง 1. ท่านรู้อะไรก่อนโอ้คือความรู้ที่จะไม่ให้เราไปตามกิเลสเหลือเพลินไปว่าสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนี้สิ่งนี้ต้องอย่าเป็นอย่างนั้นไอ้ความอยากทั้งหลายนี่เป็นตัวปัญหาถ้าเราอยากให้สิ่งใดเป็นอย่างไรยังไงเราจะทุกข์เลยนะแต่ความรู้ที่ท่านรู้ขึ้นนี่ก็คือว่าสิ่งไงมันจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่ได้ว่าจะไปตามที่เราปรารถนาใดๆได้นั่นคือปัญญานะโอการตรัสรู้นั่นคือปัญญาเอาแล้วท่านไปถึงตรงการตรัสรู้นั้นได้ยังไงเอาก็ต้องมีสติมีความเพียรมีใจตั้งมั่นมีศีลอ่ะจะว่าย่อๆก็เริ่มจากศีลมีใจตั้งมั่นก็สมาธิมีสติใช่ไหมมีสติสมาธิพวกนี้คือธรรมะวิธีการปฏิบัติธรรมวังในจุดที่เราจะมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นคือวิธีการปฏิบัตินั่นคือธรรมะที่ตรัสรู้แล้วนั่นคือปัญญานั่นคือพุทธะองค์ความรู้ที่จะให้เกิดปัญญานั้นก็คือธรรมะข้อปฏิบัติทั้งหลายคือธรรมโมก็ต้องมีการลงมือปฏิบัติตามธรรมโมนั้นด้วยไม่ใช่ว่าจำได้เฉยๆรู้เฉยๆแต่ต้องลงมือทำด้วยลงมือทำนั้นคือสุปฏิปันโนคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมะนั้นผมก็สังโฆไงเพราะฉะนั้นในตัวของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของท่านนี่มีทั้งพุทโธธรรมโมสังโฆอยู่เราจะเริ่มต้นการปฏิบัติของเราให้จิตสงบมีดวงตาเห็นธรรมได้ เริ่มที่ศรัทธาตั้งฝังในพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของท่านในพระธรรมคือข้อปฏิบัติวิธีการต่างๆมีศีลมีสมาธิมีสติเป็นต้นและในสังโฆคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสังโฆในทุกฝั่งจริงๆแปลว่าหมู่แล้วก็มาสงเนี่ยแปลว่าหมู่ไม่ใช่หมู่อะไรก็ได้แต่ต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนจึงเรียกว่าสาวกะสังโฆสาวกะแปลว่าผู้ฟังคำสอนสาวกไงสาวกคือผู้ฟังแล้วก็ไม่ใช่ผู้ฟังคำสอนของใครก็ได้ไม่ใช่งั้นเอาเฉพาะของพระผู้มีพระภาคเขาจึงเรียกว่าภควโตสาวกะสังโฆแล้วก็ไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคจะปฏิบัติดีปฏิบัติชั่วไงก็ได้ไม่ใช่เอาเฉพาะที่ปฏิบัติดีๆอย่างเดียวจึงเรียกว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกะสังโฆเอาแค่นี้เอาเฉพาะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรามีความมั่นใจตรงนี้สังโฆจึงเป็นข้อปฏิบัติตะบูฟังเป็นการปฏิบัติเป็นการลงมือทำแล้วใครก็ตามที่ลงมือทำตามนี้ดีๆเลยนะเรียกว่าเป็นหมู่เดียวกันเพราะว่าหมู่เนี่ยก็คือมีหลายๆคนหลายๆคนมารวมกันได้ไงก็ต้องมีศีลมีทิฏฐิเหมือนกันมีทิฏฐิมีศีลเสมอกันแล้วจึงรวมกันเป็นหมู่ได้ไม่ได้มีคนเดียวไม่ได้มีสองคนแต่มีคนนั้นมากนะถ้าเรามีความมั่นใจในการปฏิบัติถ้าบอกว่าเราฟังข่าวนั่นนี่คนก็มานินทาคนนั้นหรือมีข่าวแบบนี้ออกมาโอ้ยฉันก็ว่าตามไปด่าไปคิดตามไปนี่สถานะของเรามันจะเศร้าหมองประมาณสถานะเศร้าหมองหมายถึงพุทโธธัมโมสังโฆของเรามันลดพลังลงลดพลังลงรู้ได้ไงก็รู้ตอนที่ว่าจิตใจมันหวั่นไหวไงเพราะว่าศรัทธาจะส่งผลต่อถึงศีลศีลส่งผลต่อถึงสติสติส่งผลต่อถึงสมาธิถ้าสติเราง่อนเงี้ยนคลอนแคลนก็แสดงว่าศรัทธามันไม่มั่นคงที่ไม่มั่นคงเพราะว่าดันปากไว้ผิดที่คำว่าพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยธรรมฝังเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ตัวบุคคลนะอย่างพุทโธเนี่ยก็ไม่ใช่หมายถึงตัวพระพุทธเจ้าแต่หมายถึงการตรัสรู้ของท่านธัมโมก็ไม่ใช่ว่าเล่มๆเป็นเล่มอยู่ในตู้พระไตรปิฎกเป็นแผ่นเป็นเสียงซีดีอยู่ออนไลน์อัปโหลดสตรีมมิ่งไม่ใช่อย่างนั้นธัมโมหมายถึงองค์ความรู้ที่อยู่ในจิตใจของเราที่เราจะนำมาใช้ได้นำมาปฏิบัติได้แล้วถ้ามีองค์ความรู้แต่ไม่ลงมือทำนั้นมันไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเลยท่านผู้ฟังมันจึงต้องมีการลงมือทำด้วยนั่นคือสังโฆการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์ความรู้นี่ก็ไม่ใช่องค์ความรู้ทั่วๆไปนะที่ว่าธัมโมแต่เป็นองค์ความรู้เฉพาะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วก็จึงเรียกว่าสวากขาตะธรรมงสวากขาตะสวากขาตะนี่คือตรัสไว้ดีชอบแล้วไม่ใช่ว่าทั่วๆไปเอาเฉพาะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้บอกไว้มีเท่าใบไม้ในกำมือที่จะสามารถทำให้บรรลุธรรมได้พอเราตั้งศรัทธาความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจความไว้ใจไว้ในพุทโธธัมโมสังโฆไม่ใช่ตัวบุคคลแต่หมายถึงการตรัสรู้ไม่ใช่หนังสือเป็นเล่มๆหมายถึงธรรมะที่อยู่ในจิตใจไม่ใช่คนคนผมหม่อมเหลืองแต่หมายถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพุทโธธัมโมสังโฆนี่เราตั้งไว้ในใจแล้วสติเราเกิดขึ้นเลยทำฟังเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเหมือนหลักปักไว้ดีแล้วสติเกิดขึ้นแล้วเมื่อสติเกิดขึ้นสติเนี่ยตรงข้ามกับความเพลินทำฟังเพราะว่าถ้าไม่มีสติใช่ไหมคือลืมอะไรอ่ะในที่นี้เราดูลมก็ได้ นึกพุทโธธัมโมสังโฆแล้วดูลมหายใจต่อมีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลักปักไว้แน่นแล้วเพราะลมหายใจเป็นเครื่องมือตอนนี้สังเกตดูลมเข้าสังเกตดูลมออกเวลาเราเห็นลมก็คือไม่ลืมลมไม่ลืมลมก็คือไม่เผลอไม่เผลอไปตามความคิดไปตามเสียงไม่เผลอก็คือไม่เพลินไม่เพลินไปตามเสียงได้ยินอยู่แต่ไม่เพลินตามไปมีความคิดอื่นๆอยู่แต่ไม่เพลินตามไปมันจะทำให้จิตของเราเนี่ยแยกกันท่านผู้ฟังแยกออกแยกออกจากไหนแยกออกจากที่เราเพลินตามไปนั่นไงแยกออกจากสิ่งที่เราไปรับรู้อะไรบ้างอะอาหารสังคมข่าวสารเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนบ้านเป็นอย่างนั้นเรื่องเศรษฐกิจทำไมเป็นอย่างนี้จิตเราจะไม่เพลินไปตามสิ่งที่เป็นเสียงเป็นภาพมากระทบที่ไม่เพลินตามไปเพราะไม่เผลอไม่เผลออะไรไม่เลยคือไม่ลืมไงไม่ลืมอะไรไม่ลืมลมไงพอไม่ลืมลมสติเกิดขึ้นแล้วนะสติอยู่ตรงไหนนะตรงการระลึกได้ครับฟังสติก็เป็นนามไม่ใช่เป็นรูปเป็นก้อนเกิดขึ้นตอนที่เรามาระลึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งการที่เรามานึกถึงลมการระลึกได้นั้นคือสติการที่เรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้การตรัสรู้ของท่านการระลึกได้นั้นคือสติการที่เรามาระลึกถึงพระธรรมอันที่เราจำได้อยู่ในใจการระลึกได้นั้นคือสติการที่เรามานึกถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการระลึกได้นั้นคือสติเครื่องมือเราใช้แตกต่างกันไปได้ท่านผู้ฟังจะใช้พุทโธธัมโมสังโฆลมหายใจได้หมดจุดที่เรามานึกถึงการระลึกได้ตรงนี้คือสติเกิดขึ้นทันทีสติที่เกิดขึ้นนั้นจะทำให้จิตไม่ได้เพลินไปตามสิ่งที่เรารับรู้ประเด็นสำคัญมาอยู่ตรงนี้แล้วเราเพลินไปตอนไหนไม่รู้หรอกท่านผู้ฟังเพราะอวิชชามันบังไว้ไอ้จังหวะที่เราเพลินไปตามความคิดอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้มันเชื่อมกันแล้วนี่มันเชื่อมกันด้วยอำนาจของตัณหาใช่ไหมแล้วเราก็แบบไม่รู้ตัวเลยว่าไอ้เราไปแบบยึดถือมันตอนไหนนะกายของเราเนี่ยเพราะว่ามันบังไว้ไม่ให้เห็นที่บังไว้นั้นคืออวิชชาอวิชชาตัณหามันจึงเป็นพวกเดียวกันทำหน้าที่ด้วยกันมาพร้อมๆกันมีตัณหามากขึ้นอวิชชาก็เพิ่มมีอวิชชาเพิ่มตัณหาก็คลืบคลานขยายออกไปถูกคราบงำต่อหุ้มกลุ่มรุมเขมือบจิตใจของสัตว์โลกทั้งหมดถูกมันเขมือบเอาไว้คราบงำเอาไว้ยึดเอาไว้ทำให้มันมีปัญหากันในโลกมากมายเพราะสิ่งนี้ท่านผู้ฟังทำไมแบบเรื่องดราม่าตามข่าวเป็นกระแสนั่นนี่เราตามไปเนี่ยนั่นแหละจิตที่มีตัณหานี่มีความยึดถือเนี่ยมันจะชอบเพลินไปตามสิ่งใดๆเหล่านั้นที่เพลินไปเพราะอะไรนะตัณหาอวิชชาไงที่เพลินไปเพราะอะไรนะเพราะสติมันน้อยไงจะไม่ให้เพลินได้ต้องมีสติให้มากถ้ามีสติน้อยเพลินไปได้มากทุกอย่างเป็นกรรมหมดนะท่านผู้ฟังทั้งดีทั้งชั่วเราทำกรรมดีได้ผลเป็นสุขเราทำกรรมชั่วได้ผลเป็นทุกข์สุขทุกข์เกิดขึ้นตามมาเพราะการกระทำที่เราร้อยเรียงเราคิดนึกเรากระทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นแหละไอ้ที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจก็มีเจตนานั่นแหละเจตนามันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเรามีสรณะเศร้าหมองเราตั้งสรณะของเราขึ้นใหม่ท่านผู้ฟังถ้าเรามีจิตตั้งมั่นต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธหมายถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พระธรรมหมายถึงธรรมะที่ท่านกล่าวตรัสไว้ชอบแล้วที่เราทรงจำได้อยู่ในจิตใจของเราและประสงค์หมายถึงการปฏิบัติดีการปฏิบัติชอบมาตั้งไว้พอมาตั้งแล้วมีสติแล้วตุ้มหวังดูลมก็ได้นึกพุทโธก็ได้จากนั้นให้เราใช้ปัญญาน้อมจิตไปน้อมจิตไปเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งทั้งหลายน้อมจิตไปเห็นความไม่เที่ยงของความคิดนึกที่ผ่านมาในช่องทางใจน้อมจิตไปเห็นความไม่เที่ยงของเสียงที่ผ่านในช่องทางหูแต่ลืมตาให้น้อมจิตไปเห็นความไม่เที่ยงของรูปที่ผ่านมาทางตาน้อมจิตไปเห็นความไม่เที่ยงของสัมผัสต่างๆที่กายรับรู้ทั้งความคิดด้วยนะทั้งเวทนาความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในกายของเราเห็นความไม่เที่ยงให้หมดยังไงคือไม่เที่ยงยังไงคือเห็นความไม่เที่ยงเอาคำนี้เห็นความไม่เที่ยงไม่เที่ยงคือไม่ยั่งยืนไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงหมายถึงมันต้องมีเหตุปัจจัยอะไรใดปรุงแต่งให้มันมาอยู่ตรงนี้แบบนี้ได้คือมันมีมาได้มันดับไปได้มันเป็นเงี้ยตัวมันเองตัวมันเองเสียงผ่านทางหูความคิดนึกผ่านทางใจมันเกิดได้มันดับได้คือความที่มันเกิดมีมาได้ตะกี้และความที่มันดับไปก็ได้เหมือนกันก่อนหน้านั้นไม่มีอยู่เดี๋ยวนี้มีมามันดับได้มันเกิดได้เหมือนกันนะเกิดแล้วมันก็ตั้งอยู่ได้นะเห็นข้อนี้ตั้งหวังเห็นข้อนี้มันเป็นมุมเล็กนิดเดียวเองนะสมมติเราดูเอากล่องดินสอมากล่องหนึ่งกล่องดินสอเหรอทำจากอะไรอ่ะสมมติเราจะดูมันเนี่ยนะเป็นสีเขียวทำจากวัสดุเป็นผ้ามีซิปตรงนี้มีกระเป๋าเล็กตรงนี้มีกระเป๋าใหญ่ตรงนี้ข้างในมีสิ่งนี้เราดูนี่ดูคุณสมบัติราคาเท่าไหร่แล้วก็ทนทานไหมกันน้ำได้หรือเปล่าแล้วซิปเป็นยังไงนี่รายละเอียดแบบทั่วๆไปแต่ในที่นี้ที่ว่าให้เห็นความไม่เที่ยงเนี่ยท่านผู้ฟังเห็นความไม่เที่ยงคือเห็นเจ้ากล่องดินสอเนี่ยมันเป็นของที่เกิดได้ดับได้เมื่อก่อนตอนเขายังไม่ผลิตมันไม่ได้มีหรอกมันอยู่เป็นบนกระดาษเป็นแบบเป็นดีไซน์ในหัวของช่างผู้ประดิษฐ์ขึ้นมาเสร็จแล้วเขาก็ทำโปรโตไทป์ผลิตขึ้นมาเสร็จปุ๊บเอาไปสั่งโรงงานโรงงานก็ปรับดีเทลดีไซน์นิดหน่อยแล้วก็ส่งไปให้สายการจำหน่ายสายการจำหน่ายก็ส่งมาที่ร้านก็ซื้อมาเก็บไว้เราก็ไปซื้อจากร้านมาตรงต่อมาถึงเราเนี่ยมันมีคนคิดมาก่อนนะเมื่อก่อนมันไม่ได้มีแบบนี้แล้วถ้าจะอยู่ไปอีก50 ปีโอ้ยมันสภาพมันไม่เหลือแล้วมันมีความที่ว่าเกิดได้ดับได้เห็นมุมตรงนี้แค่นั้นเองไม่ได้ต้องดูสีไม่ได้ต้องว่าดูมันหนักหรือเบารูปร่างเป็นยังไงไม่ต้องดูเลยอะไรก็ตามคืออันนี้ไม่ใช่บอกว่าเราก็คิดเอาเงี้ยนะไม่ใช่นะมันไม่เหมือนกันจินตนาการจินตนาการคิดเอากับเห็นด้วยปัญญาจริงๆไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงไหนเอาเวลาคิดเอามันเป็นอีกแบบนึงไงยังเป็นสัญญาอยู่แต่ถ้าใช้ศัพท์คำนี้ว่าสัญญาหมายถึงยังเป็นความหมายรู้อยู่เช่นคุณอ่านขั้นตอนการขี่จักรยานขั้นตอนการว่ายน้ำขั้นตอนการทำธุรกิจขั้นตอนในการผ่าตัดขั้นตอนในการเจาะเลือดอ่านดูเนี่ยรู้ละโปรซีเจอร์เป็นอย่างนี้อ่านดูรู้แล้วทำเป็นเลยไหมล่ะโอ้ยังมันไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวงั้นไงอ่านดูรู้เอ้าก็โดดลงน้ำเลยกระโดดลงน้ำสำลักน้ำสัก 3-4

ิดเอายังเป็นสัญญาอยู่สัญญาทำยังไงให้เกิดปัญญามาเลยมันต่างกันนิดเดียวต่างกันตรงที่ว่าเราไม่ต้องมาจินตนาการคิดเอาเอาที่เราเห็นตอนนี้เลยเสียงที่เราได้ยินนี้เลยความรู้สึกสัมผัสทางกายที่เราสัมผัสอยู่ตอนนี้เลยสัมผัสของตัวเองน้ำหนักความรู้สึกที่กดทับลงบนเบาะนั่งนี่ก็ได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ก็ด้วยไม่เที่ยงนะสิ่งนี้ความคิดนึกใดๆอยู่ข้างในใจไม่ตามความคิดนะแต่เห็นความคิดนั้นไม่เที่ยงเหมือนคุณเห็นชิ้นกล่องดินสอเราไม่ได้ดูสีไม่ได้ดูวัสดุแต่มองเห็นจุดที่มันอ๋อเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีมาเออเจ้าไม่เที่ยงนะนี่นะเสียงที่เราได้ยินเสียงของพระมหาไพบูลย์นี่แหละเสียงนี้เมื่อก่อนก็ไม่มีนะตอนตีสามตีสี่ยังไม่มาตอนยังไม่ได้เปิดมันก็ไม่ดังแต่พอเปิดสถานีปึ้งปึ้งเราเสียงปรากฏขึ้นมาเออมันมีมานะตอนนี้นะไม่ต้องสนใจความหมายไม่ต้องสนใจอะไรคือจะฟังให้มันเข้าใจความกับฟังไปใช่ไหมแต่ก็เห็นเสียงที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยความรู้สึกต่างๆในช่องทางใจด้วยความคิดนึกต่างๆที่โผล่ขึ้นมานั่นก็ด้วยเราจะเห็นได้ทั้งหมดคือเปลี่ยนมุมมองนิดเดียวจากมองมุมเนี้ยพลิกมุมหนึ่ง15องศาพลิกดูอ๋อเป็นอย่างนี้เปลี่ยนจากมุมมองว่าเออเนี่ยของฉันบ้างอันนี้มันต้องเป็นอย่างนี้บ้างอันนี้มันสีอย่างนี้ฉันชอบอย่างนี้แบบนี้ไม่ชอบมามองมุมที่ว่าอ๋อนี่ไม่เที่ยงนะนี่กล่องนี้จอไม่เที่ยงเสียงที่ได้ยินอยู่นี่ไม่เที่ยงสัมผัสทางกายที่เรารับรู้จากเบาะที่นั่งของเราก็ไม่เที่ยงได้กลิ่นอะไรก็เหมือนกันนะไม่เที่ยงคิดนึกความคิดอื่นๆใดๆผ่านมาคิดจะไปทำงานอะไรดีนะความคิดนั้นนะไม่เที่ยงเหมือนกันนะไม่เที่ยงคือความที่มันเกิดได้ดับได้มีลักษณะที่อาจจะตอนนี้อยู่เหมือนเดิมเช่นโลกของเราเนี้ยมันก็สภาพเดิมเดี๋ยวฤดูฝนก็ผ่านไปเดี๋ยวฤดูหนาวก็มาสลับหมุนเวียนเปลี่ยนไปเดี๋ยวฝนตกบ้างเดี๋ยวฝนหยุดบ้างหมุนเวียนเปลี่ยนไปเออมันก็ไม่เที่ยงของมันเหมือนกันดูเหมือนมั่นคงแต่มันมีความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงอยู่ต่อไปท่านผู้ฟังเท่านี้ที่บอกว่าให้ของเราเองเราไม่ต้องไปจินตนาการนึกใดๆเอาตัวเราเองนี่เลยเห็นอยู่ทนโทษรูปกายของเราเนี่ยก็ไม่เที่ยงตอนนี้ท่านผู้ฟังนี่สามารถรับรู้ถึงรูปกายของตัวเองได้ไหมอะไรที่เรารับรู้เนี่ยนะสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงหมดนะเออทำไมจะไม่ได้ก็ฉันอยู่ในร่างกายนี้มาตั้งแต่เกิดถนอมมันประคบประงมมันให้มันกินแล้วก็ให้มันนอนแล้วก็อาบน้ำแล้วก็แต่งตัวปะแป้งดูแลประกอบประงมทุกอย่างนะร่างกายของเรานี่แม้กระนั้นมันก็ยังมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเป็นโรคบ้างปวดหัวปวดตัวเดี๋ยวเป็นโรคนั้นโรคนี้บางทีมันเกิดขึ้นได้นะทุกฝังต่อให้ไม่เกิดอ่ะบางคนสุขภาพดีเลยมวลกล้ามเนื้อสูงอายุทางด้านชีวภาพก็น้อยกว่าอายุจริงมีสุขภาพแข็งแรงนั้นนี่แม้แต่ความแข็งแรงนี่ก็ตามเถอะเมื่อก่อนมันไม่ได้มีใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันมีมาอ๋อมันไม่เที่ยงไอ้ไม่เที่ยงนี่ไม่ใช่ว่าไม่ดีอย่างเดียวนะทุกคนแม้สุขเวทนาล่ะเออเมื่อก่อนมีทุกตอนนี้มีสุขสุขเวทนานั้นน่ะก็ไม่เที่ยงมองมุมนี้นะอย่ามองมุมอื่นมองมุมนี้เท่านั้นทำไมอ่ะมันจะเกิดปัญญาทั้งหมดมันจะเกิดปัญญาเราจะมีความรู้ความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการ

0: ที่เกิดขึ้นจากการเห็นความไม่เที่ยงนี้แล้วมันจะเห็นมองมุมนี้ได้ไงเพราะฉันเห็นก็เห็นแต่สีเขียวสีเหลืองรูปทรงสั้นยาวความสุขก็เป็นเรื่องราวว่าอันนี้ทำให้ฉันมีความสุขอันนี้ก็มีเรื่องราวนี่ทำให้ฉันมีความทุกข์เป็นโรคภัยไข้เจ็บนี่ว่ามันคงจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอันนี้คือเปลยไปแล้วใช่ไหมไม่เราต้องมองมุมที่ว่ามันไม่เที่ยงนะโรคภัยไข้เจ็บนี้ก็ไม่เที่ยงความมีสุขภาพแข็งแรงนั้นก็ไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงความคิดนึกไม่เที่ยงรูปกายไม่เที่ยงจะมามองมุมที่ไม่เที่ยงท่านผู้ฟังไม่ใช่มองมุมอื่นแต่มามองมุมนี้ขยับนิดเดียวเปลี่ยนมุมมองนิดเดียวจะมามองมุมนี้ได้ทำยังไงคือมันต้องขยับเราต้องมองมุมเก่าที่มันเปลี่ยนใช่ไหมขยับนิดหนึ่งตั้งไว้ให้ดีทางอื่นเราไม่เอาไอ้ต้องขยับมามองมุมให้มันถูกเนี่ยคือสมาธิท่านผู้ฟังเราต้องตั้งไว้ให้ดีอะไรมันจะมาดึงไปให้กลับไปมองแบบเดิมไม่ไปนั่นคือสติไงท่านผู้ฟังจะมีสมาธิได้ต้องมีสติก่อนจะมีสติได้ต้องนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆลมหายใจเอาหมดเราต้องมีความมั่นใจว่ามองมุมนี้เลยมุมอื่นไม่เอามองมุมอื่นไม่เกิดปัญญาใดๆมองมุมอื่นเดี๋ยวมันเพลินเดี๋ยวมันลุ่มหลงเอามองมุมนี้ด้วยทัศนคติด้วยมุมมองหมายถึงทิฏฐิแบบนี้นี่เป็นสัมมาทิฏฐินะท่านผู้ฟังว่าทำไมเพราะกิเลสมันลดไงถ้ามองมุมอื่นกิเลสมันเพิ่มมองมุมให้เกิดความสวยงามมองมุมให้เกิดความเพลิดเพลินมองมุมว่านี่ของฉันนี่กิเลสเพิ่มหมดกิเลสเพิ่มหมดนั่นคือมิจฉาทิฏฐิมุมมองนะคือทิฏฐินะแล้วกิเลสเพิ่มคือมิจฉาไงแต่ถ้าเรามองมุมของความไม่เที่ยงมุมนี้เท่านั้นท่านผู้ฟังจะให้เกิดปัญญาเหมือนเมล็ดข้าวท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เมล็ดข้าวสาลีหรือเมล็ดข้าวเยาวะก็เก็บไว้ในยุ้งฉางถ้าเผื่อเมล็ดนี่มันตั้งอยู่ในท่าที่พอดีพอดีพอดีพอดีแบบชาวนาเขาเข้าไปในยุ้งฉางมือหรือเท้าที่ย่ำลงไปย่ำลงไปถ้าเมล็ดข้าวนั้นตั้งอยู่ในลักษณะที่พอดีพอดีมันจะต่ำมือหรือต่ำเท้าของคนที่เข้าไปได้เพราะมันตั้งไว้พอดีพอดีจริงๆแต่มันวางนอนหรือมุมเบี้ยวๆไปเหยียบลงไปมันก็ไม่ได้จะต่ำมือต่ำเท้าเราได้ไอ้จังหวะที่มันพอดีพอดีเนี่ยมีมุมเดียวเท่านั้นท่านผู้ฟังเช่นเดียวกันข้อนี้ฉันใดนะจิตของเราจะมาแบบเห็นเวทนาเห็นความคิดนึกมันต้องมองมุมนี้เท่านั้นต้องตั้งไว้อย่างพอดีพอดีพอเหมาะพอเจาะจิตเรานี่จิตเราจะมาตั้งให้มันเห็นมุมของความไม่เที่ยงได้ใช่ไหมสตินะสมาธิต้องมาสติสมาธิต้องเป็นตัวกำหนดไอ้ที่ว่าเห็นความไม่เที่ยงคือปัญญาสติสมาธิเนี่ยท่านเรียกรวมว่าสมถะไอ้มุมที่เห็นความไม่เที่ยงเนี่ยก็คือวิปัสสนาตั้งอยู่อย่างได้พอเหมาะพอเจาะจิตต้องอาศัยสมถะและวิปัสสนาสมถะคือสติสมาธิวิปัสสนาคือการเห็นความไม่เที่ยงตั้งสติไว้มองมุมที่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นได้มันดับได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่นำความสุขเป็นสุขเวทนามาให้หรือตัวความรู้สึกเองหรือจะนำความทุกข์เป็นทุกขเวทนามาให้หรือตัวทุกขเวทนานั่นเองสิ่งที่นำความสุขมาให้มีอะไรบ้างโอ้ให้อายุเนี่ยใช่ก็ให้ความสุขอาหารอร่อยดนตรีเพราะๆเสียงชมอะไรก็ได้ตามสบายใจดีมากเลยอันนี้คือที่ตั้งแห่งสุขเวทนาตัวสุขเวทนาก็ด้วยเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง ว่าสิ่งนี้ไม่ได้เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อก่อนเกิดแล้วก็มันก็หายไปดับไปเดี๋ยวนี้ก็เกิดอีกแค่นี้เองท่านผู้ฟังยังไม่ต้องพูดถึงอนาคตเลยใดๆนะแล้วต่อไปมันจะดับไหมไม่มีปัญหาไม่ต้องพูดถึงเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีแค่นี้เองนั่นแหละเท่านั้นเองมองมุมนี้เท่านั้นเองแล้วลักษณะสิ่งที่มันมีความไม่เที่ยงเนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเรามาสอนนะสิ่งทั้งหลายมีความเป็นของไม่เที่ยงเป็นลักษณะเดิมของมันอยู่แล้วไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาบอกสอนหรือไม่ก็ตามไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาใดๆศรัทธามากศรัทธาน้อยก็ตามของมันไม่เที่ยงใจมันเที่ยงมันไม่ได้มันเป็นของมันอย่างนี้ไม่ว่าจะไม่มีศาสนามีศาสนาอะไรก็ตามอย่างนี้ล่ะมันไม่เที่ยงจะให้มาบอกว่าสิ่งนี้เที่ยงไม่มันไม่ได้มันผมไม่เป็นมันเป็นของมันอย่างนี้ในความที่สิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงรูปเป็นของไม่เที่ยงความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในภายนอกของเราของคนอื่นก็เหมือนกันว่ามันไม่เที่ยงมีความไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงท่านผู้ฟังเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีมาไอ้ที่เราเห็นว่ามันมีมาอยู่ตลอดตั้งไว้อยู่ตลอดโดยรวมอ่ะไปดูในหน่วยเล็กๆของมันนะมันก็มีแบบการไม่เที่ยงอยู่นะเช่นโลกของเราใบนี้โอ้ตั้งอยู่มานานละแต่พอเรามาเจาะดูมันมีระบบอากาศนะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนสลับกันไปแต่ละปีละปีเพราะมันมีการขยับเยื่อนอยู่ข้างในภูเขาที่ดูเหมือนนิ่งๆแต่พอเข้าไปดูในส่วนของมันเนี่ยมันจะมีไวเบรชั่นมีแรงสั่นสะเทือนมีการขยับเยื่อนอยู่ตลอดเวลาในระดับอะตอมในระดับนิวเคลียสเนี่ยจะมีความขยับอยู่ตลอดเวลาร่างกายของคนเรานี่ก็เหมือนกันโอ้คนนี้ดาราดูสิเขาไม่แก่เลยผ่านมา20 30 40ปีโอ้โหสวยอมตะเวลาทำอะไรเธอไม่ได้แต่ว่าพอไปดูใกล้ๆโอ้ริ้วรอยไม่เหมือนเดิมนะดูใกล้ก็ไปอีกไม่ต้องเอาเขาหนูตัวเรานี่กายของเราเนี่ยมันมีการตายมีการเกิดอยู่ตลอดเวลาในระดับเซลล์มันแบ่งตัวแล้วมันก็ตัวเก่าตายไปตัวใหม่ก็ขึ้นมาเวลาแบ่งตัวทุกครั้งไอ้เจ้าสายทาลามัสก็สั้นลงก็ปรากฏรูปออกมาเป็นความแก่เป็นริ้วรอยต่างๆก็ไปทำสกินแคร์ไปทำหัตถการไปทำอะไรให้มันดูงามเพราะจริงๆมันแก่จริงๆมันเปลี่ยนแปลงถ้าเขาไม่ไปทำเด็กมันโอ้โหดูไม่ได้แล้วอ่ะเขาจึงต้องไปทำไอ้ที่เขาไปทำเนี่ยมันเป็นสัจธรรมที่บอกอยู่แล้วว่าอ๋อมันไม่เที่ยงเวลาทำอะไรได้อยู่เป็นเรื่องของเขาอยู่แล้วไม่มองมุมเวลาก็ได้ท่านฟังเราในทางคณิตศาสตร์เราเปลี่ยนมุมมองมามองมุมของความถี่เอามันไม่ได้แบบมีการสั่นสะเทือนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในรูปแบบเดียวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายหลายรูปแบบหลากหลายมิติเอาแค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งอยู่เฉยเราไปฉายแสงสังเกตมันดูดิแค่ฉายแสงลงไปนะผู้ฟังมันจะมีการเปลี่ยนแปลงละมันจะคลื่นความถี่อะไรการรับแสงคุณสมบัติแดงมันเปลี่ยนแปลงทันทีถ้าคุณมีเครื่องวัดนี่นะเรื่องไวเบรชั่นเรื่องในทางพื้นผิววัสดุแมทีเรียลโอ้ได้หลายมิติเราดูนี่หรือในทางมิติด้านควอนตัมเนี่ยเราเจาะเข้าไปดูโอ้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอิเล็กตรอนก็วิ่งตลอดเวลาเห็นนิ่งๆเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่นะเอาแล้วจังหวะที่เราไม่สังเกตพอเราไม่สังเกตมันไม่ใช่ไม่เปลี่ยนนะมันก็เปลี่ยนเข้ามาอีกแบบหนึ่งคนอื่นมาสังเกตที่ไม่ใช่เรามันเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งอีกมีหลากหลายมิติในการเปลี่ยนแปลงของเขาด้วยซ้ำก็หมายความว่าคนที่เขาดูทางด้านชีวเคมีเขาก็สังเกตเห็นแบบหนึ่งคนที่เขาดูทางด้านฟิสิกส์ทางด้านควอนตัมเขาก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอีกแบบหนึ่ง คนดูทางด้านชีวะล้วนๆอ่ะเขาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอีกแบบหนึ่งมีความไม่เที่ยงท่านผู้ฟังแน่นอนสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์หมายความว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ถ้าเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีมามันจะอยู่ในสภาพเดิมของมันตลอดกาลเนี่ยไม่ได้เพราะว่าถ้าเหตุปัจจัยแห่งการคงอยู่มีอยู่ของมันเปลี่ยนแปลงไปตัวมันคงอยู่แบบเดิมไม่ได้แน่ท่านผู้ฟังก็ก่อนหน้านั้นมันไม่มีใช่ไหมล่ะแล้วก็พอมีเหตุมีปัจจัยมันก็เลยเกิดขึ้นใช่ไหมล่ะเหตุปัจจัยใดก่อให้เกิดสิ่งใดนั้นขึ้นแล้วสิ่งนั้นเนี่ยไม่เที่ยงใช่ไหมล่ะมีลักษณะที่จะทนอยู่ในสภาพเดิมนั้นไม่ได้ด้วยนั่นคือเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงอนัตตาเป็นคุณสมบัติของสิ่งต่างๆหนึ่งความเป็นทุกข์ด้วยสองเป็นคุณสมบัติของสิ่งต่างๆด้วยภูเขาติดป้ายไว้เลยมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์แม่น้ำท้องฟ้าทะเลกระเป๋าเดินทางปากกาดินสอทุกสิ่งอย่างติดป้ายไว้เลยทั้งหมดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะมีลักษณะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ได้ยากตอนนี้อาจจะได้แต่ต่อไปก็ไม่ได้ไม่ได้นี่ก็เมื่อไหร่ไม่รู้จริงๆรู้ก็รู้ตามเหตุปัจจัยก็ว่าถ้าเหตุปัจจัยแห่งการคงอยู่ดำรงอยู่หายไปเหตุปัจจัยแห่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนเมื่อนั้นแหละมันเปลี่ยนเอากี่โมงอันนี้ตอบไม่ได้อาจจะอีกแป๊บนึงอาจจะอีก10ปีอาจจะอีก100ปี1000ปีไม่รู้แต่ว่าเราดูการเปลี่ยนแปลงแบบไหนอ่ะถ้าในมิติของชีววิทยาอาจจะดูได้10ปี20ปีมิติของทางเคมีคอลอาจจะก็มันไม่เปลี่ยนอ่ะมันก็อาจจะอยู่เป็น100ปีมิติทางฟิสิกส์กับฟิสิกส์แบบไหนอีกกลศาสตร์ฟิสิกส์หรือควอนตัมฟิสิกส์อ่ะควอนตัมฟิสิกส์นี่เราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจอดลงไปดูเนี่ยเราจะเข้าใจท่านผู้ฟังว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นทุกข์คือหมายความว่ามันจะทนอยู่ในสภาพเดิมแบบนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไปหาความสุขเนี่ยเราจะไม่เจอเราจะเจอแต่ลักษณะที่มันเป็นทุกข์เราจะไปหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยเราจะไม่เจอท่านผู้ฟังเราจะมาหาความเที่ยงในสิ่งที่มันไม่เที่ยงเนี่ยเราจะไม่เจอเราจะไม่เจอเราจะไม่เจอท่านผู้ฟังเข้าใจไหมถ้าเราหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยเราจะไม่เจอหาไปเถอะเดี๋ยวอะไรนะที่เป็นทุกข์บ้างนี่โอ้ก็อะไรก็ตามที่เรารับรู้ผ่านทางตาเป็นเสียงผ่านทางหูนั่นแหละโอ้มันก็หลายอย่างอยู่นะนี่ฟังอยู่หรือเปล่ามันทุกอย่างแล้วแหละทุกอย่างท่านผู้ฟังทุกอย่างทุกอย่างที่เรารับรู้เพื่อนเรานี่ก็ด้วยคุณพ่อคุณแม่เรานี่ก็ด้วยคุณลูกเรานี่ก็ด้วยอาหารที่เรารับประทานนี่ก็ด้วยคนรอบตัวเราทั้งหมดเลยอย่างรถยนต์ของเราบ้านของเราเนี่ยทั้งหมดนั้นน่ะมันไม่เที่ยงเมื่อก่อนมันมีมาไหมไม่มีเกิดจากท้องแม่บางคนบอกว่าเนี่ยสมบัตินี่มารอคุณก่อนตั้งแต่เกิดเลยบ้านหลังนี้รถยนต์คันนี้เขาซื้อมาเตรียมให้ก่อนลูกจะเกิดด้วยซ้ำพอเกิดมาแล้วปุ๊บเป็นเจ้าของเดี๋ยวก่อนเข้าใจอะไรผิดเปล่าตอนเกิดไม่ได้เอามาด้วยไอ้ที่เขาซื้อให้เนี่ยเขาเตรียมบ้านอะไรให้เตรียมมรดกอะไรให้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นของคุณมาก่อนเป็นของคนอื่นมาก่อนรถยนต์คันนั้นเขาก็ต้องผ่านการตรวจการเช็คการผลิตใดๆไหมมันเป็นของผู้ผลิตมาก่อนแล้วก็เอาเงินไปซื้อมาบ้านนี่ก็เหมือนกันเป็นอิฐเป็นหินปูนอะไรก่อสร้างกันขึ้นมาเป็นไม้เป็นอะไรก่อสร้างกันขึ้นมามันก็เป็นของผู้นักลงทุนช่างอะไรมาก่อนมันไม่ได้เป็นของเรามาก่อนแล้วเขาจะค่อยเอามาให้เรา ก่อนเราเกิดบ้างหลังเราเกิดบ้างบางทีตายกันไปแล้วยังค่อยๆทำให้ก็มีนะอย่างอากงอาม่าตายไปก็เผากงเต้งให้หรือเอาอาหารมาให้ตายไปแล้วยังทำให้ทุกวันนี้มันมีสมบัติของทั้งหมดเลยที่เราเห็นเราได้ยินเราสัมผัสเราจะรักหรือเราจะไม่รักสิ่งใดนั้นก็ตามมันไม่แคร์เลยคุณฟังฉันชอบคนนี้ฉันชอบสิ่งนั้นฉันไม่ชอบคนโน้นฉันไม่ชอบสิ่งโน้นมันไม่แคร์หรอกว่าเราจะชอบไม่ชอบมันไม่แคร์หรอกว่าจะมาก่อนมาหลังมันไม่แคร์หรอกว่าจะเป็นเสียงเป็นภาพมันไม่เที่ยงหมดมีคุณสมบัติของความที่เหมือนทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ด้วยนั่นคือเป็นทุกข์เหล่านั้นหมดอ่ะท่านผู้ฟังเราจะมาหาความเที่ยงมั่นคงยั่งยืนในสิ่งที่มีลักษณะไม่เที่ยงเนี่ยเราจะหาไม่เจอเราจะมาหาความสุขในสิ่งที่มีลักษณะเป็นทุกข์เป็นคุณสมบัติเดิมของมันอยู่แล้วเราจะหาไม่เจอเราจะหาไม่เจอเราจะไม่เจอแล้วคนที่หานี่ก็โง่ด้วยก็ถูกไหมว่าถ้าเราจะไปหาสิ่งที่เป็นสุขในที่มันเป็นทุกข์เราจะหาไม่เจอแล้วจะไปหาคุณจะไปเจออะไรคุณจะเจอแต่สิ่งที่เป็นทุกข์สุขอาจจะมีแต่มันไม่มีมันเป็นสุขจอมปลอมเที่ยงเราอาจจะมีว่านี่มั่นคงยั่งยืนดีแต่มันเป็นความเที่ยงจอมปลอมของปลอมเที่ยงปลอมๆขอให้คงอยู่ทั่วสถิตสถาพรโอ้มันก็พูดได้เฉยเจอได้แบบเขาก็พูดกันแต่พูดเนี่ยมันของปลอมไงอวยพรกันดีดีครับท่านของปลอมไม่คือจริงๆนะท่านผู้ฟังคือในทางสมมุติโลกเราก็ต้องว่ากันไปใช่ป่ะก็ทำกันไปก็เปลี่ยนแปลงกันไปก็ยังไงก็ยังไงแหละอะแต่จริงๆอ่ะมันไม่เที่ยงหรอกจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นทุกข์นะเราจะมาหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เราจะเจอแต่สุขจอมปลอมเจอบ้างแต่แป๊บเดียวมันไม่ได้ที่จะเป็นสาระจะหามาเป็นสาระเนี่ยไม่เจอพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับคนที่ตกลงไปในน้ำเชี่ยวด้วยกำลังพัดไปบึ้มบึ้มบึ้มเลยคุณไปเจอกองผักตบชวากองหนึ่งโอ้กองผักตบกองผักตบเธอไปไหว้เขาไปยึดมันแบบขยับขยับเกาะจับโอ้คิดว่าจะได้หายใจหายคอได้คล่องนิดหนึ่งกองผักตบท่านผู้ฟังเป็นจังหวะที่เราหวังว่าเราจะได้จะได้มันต้องได้สิต้องได้ไปเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้แล้วคว้ามับปึ้งเอ้ามันไม่มีอะไรกองผักตบโบว่างเปล่าต้องเปรียบเทียบกับคนไหลไปตามกระแสน้ำมีต้นหญ้ากาสะหญ้ากุสะกิ่งไม้อะไรที่มันย้อยลงมาปกคลุมอยู่ที่บริเวณผิวน้ำคนไหลมาแล้วโอ้โหพยายามคว้าพยายามจับเห็นกิ่งหนึ่งอยู่ข้างหน้าเห็นกอหนึ่งอยู่ข้างหน้าโอ้ต้องจับกอนั้นให้ได้ต้องจับกิ่งนั้นให้ได้คว้าจับมาปุ๊บโอ้ดีใจแต่พอเราไปคว้าเอาปุ๊บจับได้ปุ๊บมันด้วยความกระแสของแม่น้ำอ่ะมันแรงหญ้าเหล่านั้นกิ่งไม้นั้นขาดหลุดตับโอ้ยมันเสียใจอยู่นะโอ้ยเสียดายเนาะได้แล้วเชียวคุณไปคว้ากองผักตบมันได้อะไรอ่ะคือมันหาไม่เจอไงตรงนี้นะสาระไม่มีเหมือนคนเขาจะไปหาแก่นไม้ท่านผู้ฟังเขาคิดว่าจะเอาแก่นไม้มาทำบันไดทำเสาทำบ้านทำวงกบอะไรอย่างเงี้ยไปเจอต้นกล้วยป่าโอ้ดีด้วยลำใหญ่ๆคุณอ้วนแล้วก็ตัดง่ายด้วยแล้วก็แบกมาง่ายด้วยไม่หนักมากโอ้เวิร์ก มาเรามาหาแก่นไม้ในสิ่งนี้กันเออหัวหน้าช่างก็เลยบอกเออมาลองเปิดดูมาดูปอกกาบออกปอกกาบออกปอกกาบออกเอ๊ะมันน่าจะถึงกระพี้แล้วนะปอกกาบออกปอกกาบออกเอ๊ะมันน่าจะถึงแก่นแล้วนะปอกกาบออกปอกกาบออกเป็นไงเอ้าหมดแล้วเอ้าไม่มีเหรอโอ้ยกระพี้ก็ไม่เห็นแก่นจะไม่มีได้ไงเพราะมันเป็นต้นกล้วยเราจะไปหาของที่มีความยั่งยืนมั่นคงเป็นสาระเป็นสุขนี่ในความที่สิ่งนั้นมันไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันเป็นทุกข์เราจะไปหาเจอได้ไงหาไม่เจอท่านผู้ฟังไม่มีทางเจอแต่ของปลอมเอ้าแล้วทำไงอ่ะท่านประเด็นคือเราไม่ได้ว่าจะไปหากิ่งไม้หาเกาะอะไรนั่นนี่หรอท่านผู้ฟังเราต้องรีบขึ้นฝั่งเท่านั้นอย่าไหลไปตามกระแสน้ำเราต้องรีบขึ้นฝั่งเท่านั้นอย่าไหลไปตามกระแสน้ำหมายความว่าแทนที่เราจะหาที่ก่อที่จับที่ยึดไม่คุณเล็งหาฝั่งให้ได้ก่อนเราต้องขึ้นฝั่งเพราะตอนนี้มันเปียกอยู่นี่เป็นอุปมานะท่านผู้ฟังเป็นอุปมาที่พระพุทธเจ้าเปรียบว่าตอนนี้เราถูกกระแสของตัณหากระแสของความอยากกระแสของเสียงของภาพเนี่ยมันพัดไปกระหน่ำอยู่ซัดอยู่ให้เราไหลไปตามจุดที่ว่าเราพลาดเมื่อไหร่เดี๋ยวได้ทำชั่วพลาดเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวได้ด่าคนไม่ได้ทำชั่วถึงขนาดว่าแบบอะไรมากมายหรอกบางทีด่าคนบางทีไม่พอใจไม่ได้ด่าเราอาจจะแบบจื้อๆขึ้นอะจิตใจปริ๊ดขึ้นปริ๊ดลงเดี๋ยวดูไลฟ์ขายของก็เออเอฟเอฟของมาดูอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ไม่ชอบชอบชอบรักรักเกลียดเกลียดหลงหลงนี่มันเป็นกระแสที่พัดมาอยู่ตลอดเวลานะท่านผู้ฟังทั้งข่าวสารทั้งใดใดพัดมาพัดมาไม่ใช่ว่าเราพยายามไปหาที่เกาะในขณะที่เราอยู่ที่พักนะแต่เราต้องหาฝั่งให้เจอตอนนี้เราลงอยู่ในกระแสน้ำถูกพัดไปด้วยภาพด้วยเสียงคนรอบข้างสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมถูกพัดไปอยู่เราต้องรีบขึ้นฝั่งโน้นให้ได้ทางที่จะไปมีอยู่ไปตามทางทางทั้งหมดนี้เลยนะที่ว่าจะต้องไปจุดมายสเตนอะไรที่เราต้องแบบว่าผ่านๆเนี่ยทั้งหมดก็ไม่เที่ยงอีกเหมือนกันนะเส้นทางนี้ไม่เที่ยงแน่นอนเพราะมันต้องว่ายตัดกระแสอยู่ในกระแสทั้งหมดนี้ไม่เที่ยงทั้งหมดอะไรที่เราเห็นได้ด้วยตาด้วยหูเนี่ยไม่เที่ยงทั้งหมดอ่ะประเด็นคือเราจะเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงตรงนั้นยังไงให้แบบว่าเราไปถึงฝั่งได้ไปถึงที่มันจะไม่มีความไม่เที่ยงที่มันจะไม่มีความทุกข์เนี่ยเราจะไปถึงมันได้ยังไงจะขึ้นฝั่งให้มันแห้งมันมีช่องทางไปอยู่ทั่วฝั่งช่องทางไปนี้เหล่านั้นก็ไม่เที่ยงนะแต่ว่าเป็นทางที่พอจะให้เราตัดกระแสไปได้ทางนี้มีองค์ประกอบ3อย่างสามารถแยกออกได้เป็น8อย่างพูดง่ายๆคือเป็นศีลสมาธิปัญญาไปตามเส้นทางนี้ไปตามช่องทางนี้เพื่อที่จะว่ายตัดกระแสให้ขึ้นสู่ฝั่งโน้นกระแสคือที่มันพัดมาเป็นรูปเป็นเสียงเราจะพอแบบพอจับได้พอเกาะได้ใช้สติสติเป็นเครื่องเกาะสติเป็นเครื่องจับให้เราเกาะไว้มีสติแล้วทำจิตให้มันมั่นคงหน่อยเออเป็นสมาธิเป็นสมถะอันนั้นเป็นเหตุที่ทำให้ข้าวยวักข้าวสาลีในยุ้งฉางมันตั้งไว้พอดีพอดีให้เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆด้วยเห็นความไม่เที่ยงของภาพของเสียงของคำด่าของคำชมของข่าวสารของกายเราของความสุขความทุกข์เดี๋ยวหายจากอาพาธหายโรคนี้เป็นอีกโรคหนึ่งหายจากโรคหนึ่งคิดว่าไม่เป็นอะไรเอาก็ยังเปลี่ยนแปลงไปอยู่ดีเป็นอีกโรคหนึ่งอีกไม่ด้วยเชื้อนี้ไวรัสกับเชื้อแบคทีเรียไม่ด้วยอายุตอนนี้ก็อายุตอนแก่เห็นความไม่เที่ยงเอาอีกแง่มุมหนึ่งเออเป็นเครื่องมือศีลสมาธิปัญญา สัมมาทิฏฐิสัมมาสติสัมมาสมาธิเอามันแปดอย่างเป็นเส้นทางประกอบประกองให้จิตของเราไปไหนไปสู่ฝั่งโน้นไปได้ทั้งหมดอันนี้มันเป็นเครื่องที่เราจะอาศัยเท่านั้นเองนะสติสมาธิปัญญาเหล่านี้เป็นที่ที่เราอาศัยเกาะไว้เฉยเกาะไว้นี่หมายถึงว่าเราพร้อมปล่อยจะว่าเป็นผักตบจะว่าเป็นอะไรที่ย้อยมาจากริมฝั่งแม่น้ำไม่ได้เพราะพวกนั้นมันสาระมันน้อยอันนี้คือแบบว่าเป็นแพที่เราสร้างเองเป็นแก่งที่อยู่ข้างล่างบางทีมันโผล่มาให้เราเหยียบพอเหยียบถึงเป็นอีกคนหนึ่งเขาโยนห่วงยางเขามีอะไรช่วยเราเอาไว้มีคนดีๆคอยช่วยเหลืออยู่อย่างเงี้ยอย่างยังมีรายการธรรมะอยู่ยังมีสื่อธรรมะแจกอยู่เนี่ยเหมือนโยนห่วงยางมาให้เราได้เกาะอยู่หน่อยแต่ประเด็นคือเราจะไปเกาะห่วงยางนี้ตลอดแล้วก็แช่อยู่ไม่ได้นะบวงมันมีเวลาหมดอยู่นะไปถึงตรงน้ำตกเมื่อไหร่มันหล่นลงไปนี่พังเรามีเวลาแค่ชาตินี้แหละก็ไม่รู้เหมือนกันนะระหว่างชาตินี้กับพรุ่งนี้อันนี้มันจะมาก่อนกันคือหมายความว่าจะชาติหน้ากับพรุ่งนี้นะชาติหน้าจะมาก่อนพรุ่งนี้ก็ได้สำหรับเราถ้าเราจะเจออุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามติดคออย่างนี้มันตายได้อยู่เหมือนกันหรือลมหายใจต่อไปกับชาติหน้าก็ไม่รู้อะไรมันจะมาก่อนกันเหมือนกันเพราะชาติหน้าจะมาก่อนลมหายใจต่อไปก็เป็นได้เวลามันมีแค่นี้ท่านผู้ฟังมีแค่นี้ที่จะให้เราไปถึงฝั่งโน้นได้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จะมายึดถือไว้ว่านี่เป็นตัวเราของเรานั่นเป็นอนัตตาถ้าเราไม่เห็นความเป็นอนัตตาของสิ่งเหล่านี้นะท่านผู้ฟังเราจะปล่อยมันไม่ได้นะเราเตรียมจิตเตรียมใจมีสติมีสมาธิเนี่ยพร้อมที่จะปล่อยสติปล่อยสมาธินะปล่อยนี่คือไม่ใช่ยึดถือไว้ปล่อยนี่คือไม่ใช่ไม่ทำอะไรแต่ทำอย่างเต็มที่คือเรามีความเพียรมีความตั้งใจจริงใจแต่พร้อมที่จะปล่อยก็คือไม่ยึดถือพร้อมที่จะปล่อยก็คือเหมือนพ่วงแพที่เราพยายามก่อสร้างขึ้นก่อสร้างขึ้นเอากิ่งไม้ใบไม้อะไรต่างๆมาหักรวมกันมัดไว้ด้วยเถาวัลย์ใดๆแล้วก็พยายามพายไปด้วยมือและเท้าเพื่อที่จะไปถึงฝั่งโน้นเกิดระหว่างทางเอาแพแตกโอ้ยแตกแล้วทำไงเอาชิ้นที่มันพอใหญ่ๆพอจะจับได้แล้วกันเอาชิ้นแค่นี้เหมือนเรือแตกแล้วเหลือไม้กระดานแผ่นเดียวไม้กระดานแผ่นเดียวเรือแตกหมดแล้วเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่มีระหว่างทางรวบรวมเอาถ้ามีถ้าเจอไม่มีไม่เจอเราก็เอาเท่าที่เรามีให้ไปถึงฝั่งโน้นไปทางไหนนะไปทางศีลสมาธิปัญญาไปทางที่เรามีสติไปทางเห็นความไม่เที่ยงไปทางเห็นความเป็นอนัตตาเห็นเป็นทุกข์ไปทางนี้นี่เป็นช่องทางนี้เป็นมุมมองไปเรื่อยๆนะท่านฟังบางทีหมอกมันลงเราไม่เห็นเราฝั่งอยู่ไหนแต่ถ้าเราปฏิบัติให้มันถูกตามศีลสมาธิปัญญามาถูกทางอยู่นะอันนี้คุณใกล้เข้าไปอีกนิดนึงนะมันบังอยู่จะมองไม่เห็นเอานะขยับเข้าไปอีกความเพียรให้มากขึ้นสติให้มากขึ้นเราใกล้เข้าไปแล้วนะเจอเหตุการณ์นั้นเจอข่าวนี้ข่าวน้ำท่วมข่าวเป็นยินไหวข่าวคนทำดีบ้างไม่ดีบ้างข่าวอาหารข่าวเศรษฐกิจข่าวสงครามโอ้พวกนี้นี่เป็นกระแสที่พัดมานี่กระแสที่พัดมาเนี่ยจะพัดให้เราเข้าไปใกล้ฝั่งหรือจะพัดให้เราออกจากฝั่งอยู่ที่หางเสือที่เราปรับนะท่านผู้ฟังถ้ายิ่งกระแสมันแรงแล้วเราไม่มีหางเสือปรับท้ายมันถูกเนี่ยถูกซัดออกไปไหนต่อไหนไม่รู้แต่ถ้าเราปรับหางเสือเรือให้มันผูกนี่นะยิ่งซัดมาแรงเท่าไหร่มันยิ่งเข้าใกล้ฝั่งมากเท่านั้นเอาดิ มาข่าวสารต่างๆมาเราเห็นความไม่เที่ยงในข่าวสารนั้นเห็นความเป็นทุกข์เป็นความเป็นอนัตตาเห็นความไม่ใช่ตัวตนให้ยิ่งมั่นใจเลยท่านผู้ฟังวันนี้เป็นทางเอกสายเดียวโอ้สิ่งนั้นดูสิก็ไม่เที่ยงโอ้สิ่งนี้ดูสิที่ว่าจะมั่นคงยั่งยืนกับกลายเป็นอย่างอื่นดูคนนี้สิโอ้เขาน่าจะมีอายุยืน40กว่าเองก็มาตายดูคนนี้ดิโอ้นี่ก็20กว่าเองตายดูคนนี้นี่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยคนหนึ่งมาหญิงก็ตายอีกเราเห็นความไม่เที่ยงเป็นการปรับหางเสือมุมมองให้จิตของเราเวลาที่มีภาษาอะไรมาแล้วมันยิ่งพุ่งเลยทุกฝั่งให้เราเห็นความไม่เที่ยงในทุกฝั่งตลอดเวลามันทำได้อยู่เพราะว่าสติมันมีหลายมิติแบบมองมุมกว้างๆมองมุมกว้างๆเหมือนเฮลิคอปเตอร์บินสูงๆแล้วก็มองลงมามันไม่ได้เห็นรายละเอียดมากหรอกเห็นกว้างๆเหมือนกับเราตั้งจิตไว้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไปงานอะไรเราคุยกับใครเราทำอะไรก็ตามเนี้ยฟังข่าวสารใดๆปุ๊บสิ่งนี้ก็ไม่เที่ยงนะเนี่ยสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงเนี่ยในระดับปฏิบัติการในระดับที่เราทำงานแล้วก็ทำไปให้สร้างอันนี้ให้แก้สิ่งนี้ก็ทำไปนั่นคือระดับปฏิบัติการแต่ว่าในระดับจิตลึกๆเนี่ยในระดับเขาเรียกว่าในทางจิตวิญญาณในทางที่เราจะพ้นทุกข์เนี่ยมองสูงสูงกว้างกว้างเนี่ยเราจะให้เห็นความไม่เที่ยงของมันอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามองเห็นมุมมองแบบนี้ต้องฟังเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาของสิ่งต่างๆจิตเราก็ขยับใกล้ฝั่งโน้นคือนิพพานมากขึ้นมากขึ้นมันหาช่องทางขึ้นทางเดียวนั่นแหละตรงไหนเป็นท่าเนี่ยมันขึ้นได้เลยเอาตรงไหนเป็นท่าตรงที่มันมีการกระทบนั่นแหละตรงไหนมีการกระทบตรงไหนมีผัสสะนั่นเป็นประตูที่จะไปสู่นิพพานได้มีผัสสะอะไรที่มากระทบให้เรามีความยึดถือให้เรามีความพอใจไม่พอใจนั่นแหละนั่นแหละวางให้ได้นะถ้าเราวางด้วยปัญญาเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราว่าไอ้ตรงจุดที่เรายึดถือนั่นแหละฟังไม่ใช่คิดเอาเองแต่สัมผัสด้วยจิตของเราอันตรงไหนเรายึดกายของเราที่เรายึดแล้วเราก็เอ้ยนี่มันไม่เที่ยงอยู่ว่าวางตรงนั้นน่ะนั่นคือท่าที่เราจะขึ้นฝั่งโน้นได้ให้ระวังจงพิจารณาเห็นด้วยปัญญาชัดเจนในสิ่งต่างๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้ใช้ปัญญาในการที่จะแยกแยะสิ่งที่เป็นมิจฉาเป็นสัมมาเกิดปัญญาเนี่ยเราเห็นเราแยกแยะเรารู้อะไรควรไม่ควรเรารู้อะไรพูดไม่พูดเราทำสิ่งนั้นท่านผู้ฟังปัญญาเราเพิ่มตลอดมีสติอยู่ตลอดจะทำให้เราสามารถพ้นจากฝั่งนี้ก้าวข้ามไปถึงฝั่งโน้นเป็นบุคคลที่มีตัวแห้งมีความเกษมมีความปลอดภัยขึ้นมาได้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเดือนธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติน
6: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับในที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้ว่าที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้โดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชประพิษสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงการคลังตรวจความพร้อมพื้นที่จัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569เพื่อสร้างความมั่นใจว่าไทยมีความพร้อมทุกมิติน
7: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมด้านสถานที่จัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดก่อนเปิดฉากการประชุมระดับโลกโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญหลายส่วนได้แก่อาคารไทยพาวิเลียนห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Thailand Training Team และเจ้าหน้าที่จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศศูนย์ Security Command Center ห้องมาสเตอร์คอนโทรลรูมดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบภาพเสียงรวมถึงการชิมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับ Coffee Break ที่จะใช้รับรองผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกโดยกำชับทีมงานผู้เกี่ยวข้องให้บริหารจัดการทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีการอำนวยความสะดวกและเอกลักษณ์ความเป็นไทยสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมในทุกมิติสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกในครั้งนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: 27เยาวชนตัวแทนประเทศไทยพร้อมร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติที่สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้
8: นางสาวบุปผาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าในวันนี้เยาวชนตัวแทนประเทศไทยจำนวน27คนใน22สาขาอาชีพครอบคลุมทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมงานช่างบริการอาหารยานยนต์และอาชีพแห่งอนาคตพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติเซี่ยงไฮ้นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่รวมผู้แทนเยาวชนและผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะฝีมือจากประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกก่อนเข้าสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการโดยจัดแข่งขัน64สาขามีผู้เข้าแข่งขันจาก73ประเทศรวมผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 1,400 คนทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามการถ่ายทอดสดพิธีเปิดผ่านช่องทางออนไลน์ของ World Skill International พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้ตัวแทนเยาวชนประเทศไทยแสดงศักยภาพทักษะฝีมือและความสามารถอย่างเต็มที่บนเวทีระดับโลกเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

อุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569วันนี้ขึ้น11ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เชนันแก้วกล่อมชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยน้องแดนอัครเดชคัมภีระนะคะดูแลการเพจข่าวยามเช้าที่เรามาสักอ่างทองฝนตกมาหลายวันแล้วนะครับจากครูพินิจป้าวันดีสวัสดีค่ะพี่วุฒิที่ชาติใช่ไหมคะพี่อเนกรายงานตัวกันมาแล้วนะคะใครอยู่ที่ไหนทักทายกันมานะคะไม่ว่าจะติดตามช่องทางไหนเราต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ตามดูกันหน่อยนะคะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะคะยังไงก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะจุดไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างแล้วก็ทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กก็งดออกจากฝั่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ23ถึง27กันยายนเดี๋ยวประกาศฉบับต่อไปอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานางสาวสุกัญญานียะวินชาญจะประกาศในช่วง 5:00 นค่ะ
0: ค่ะส่วนทางด้านของเมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในวิกฤตกรณีสถานการณ์เอลนิโยกันซึ่งทางด้านของท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานนะคะที่จะประชุมเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์เรื่องของภาวะวิกฤตรับมือสถานการณ์ภัยแล้งเอลนิโยโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการจัดเตรียมประชุมในเรื่องนี้ในพื้นที่ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ครั้งที่1 2569ที่ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยมีทางด้านของดร.พรพิทักษ์แมนสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านเป็นประธานในการประชุมเมื่อวานนี้โดยมีทางด้านของนางพนิดาจันทวัฒน์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ท่านกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เรื่องของการจัดประชุมพร้อมทำนำเสนอแผนการประชาสัมพันธ์ในวิกฤตค่ะวางแผนทางแนวทางในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งอย่างทันท่วงทีและมีการประเมินประสิทธิภาพด้วยนะคะสำหรับในช่วงท้ายของการประชุมค่ะมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองสะท้อนถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานจริงเพื่อนำมาปรับปรุงและบูรณาการการทำงานร่วมกันให้สื่อประชาสัมพันธ์นะคะในภาวะวิกฤตแบบนี้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เข้าถึงพี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมทุกช่องทางค่ะ
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ร่วมกับบริษัทไลน์ค่ะยกระดับการแจ้งเตือนภัยผ่าน Line Alert และฟีเจอร์ Line Safety Check ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยนี่อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ค่ะนายธีรพัฒน์ คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เมื่อวานท่านก็ประชุมนะคะท่านได้เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการเตรียมความพร้อมและการสื่อสารเพื่อจัดการสาธารณภัยค่ะโดยในที่ประชุมนะคะทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็หารือแนวทางร่วมกับทางบริษัทไลน์คอมพานีประเทศไทยจำกัด ในการพัฒนาและยกระดับการให้บริการระบบแจ้งเตือนภัยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล LINE Alert และฟีเจอร์ LINE Safety Check ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะการต่อยอดโครงการ LINE พร้อมก่อนวิกฤตเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของประเทศนะคะเพื่อให้การดำเนินงานร่วมกันเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดค่ะ
0: ค่ะ 6:13 นาทีค่ะหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับวันที่15ธันวาคม2569ในช่วงเวลา 17:00 นเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคม2569เวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงในช่วงเวลา 16:30 นเป็นการถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะวันที่17ธันวาคม2569เวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมราชวังวันที่18ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคม2569เวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการค่ะ
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะพิธีสวดพระอภิธรรมนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นคืนที่10คืนสุดท้ายนะคะที่วัดมณีวนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งกรมประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพหลักจัดพิธีสวดพระอภิธรรมนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หรือพวกเรากรมประชาสัมพันธ์เรียกท่านว่ารองบิ๊กค่ะท่านได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่11กันยายน2569โดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานสงฆ์ในการนี้นะคะมีผู้บริหารระดับสูงผู้แทนหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนร่วมพิธีและแสดงความอาลัยประกอบด้วยพลอากาศโทประสิทธิ์ดำรงปรีชาเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศในนามผู้แทนผู้บัญชาการกองทัพอากาศมีนางสุรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คุณโกมลเจรวนนท์ประธานบริหารชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศและนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะโดยทางด้านนอกจากนี้นะคะยังมีดร.พรพิทักษ์แม้นสิริอธิบดีรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายขเจนกนิกาที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชวรงค์ลิมปัทมปาณีประธานสภาการสื่อสารขออภัยค่ะประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติและนายอาทิตย์พรคุณาหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์อดีตผู้บริหารญาติพี่น้องและภาคีเครือข่ายร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานนะคะเป็นไปด้วยความสงบและอาลัยผู้เข้าร่วมพิธีต่างร่วมแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณงามความดีผลงานและคุณูปการของท่านรองบิ๊กนะคะนายชัยวัฒน์บุญชวลิตตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ ในกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อุทิศตนเพื่อการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐและประโยชน์ของประชาชนซึ่งในวันนี้นะคะเวลา 14:00 นจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานค่ะ
0: มาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเสร็จภารกิจประชุมที่ประเทศสำหรับทีมไทยนะในญี่ปุ่นก็เตรียมออกเดินทางสู่นิวยอร์กเมื่อคืนนี้สหรัฐอเมริกาก็สำหรับในเรื่องของการเมื่อคืนนี้ก็อยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเมื่อวานนี้หลังจากท่านนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเรื่องของการประชุมทีมประเทศไทยที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นท่านได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนะคะในช่วงเวลา15:05 นตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทยนั้น11ชั่วโมงจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะจากท่านเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆค่ะในช่วงของการประชุมสำหรับวันนี้วันอังคารที่22กันยายนท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีกำหนดเข้าร่วมพิธีการเปิดประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมทั้งพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและหารือกับภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและก็ขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วยค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะเรื่องของการเตรียมลดภาษีสรรพสามิตเฉพาะน้ำมัน

0: แต่จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มน้ำมันชีวภาพซึ่งก็ได้แก่ E20 และ B20 เป็นหลักเนื่องจากว่าน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอลนะคะซึ่งผลิตจากพืชผลทางการเกษตรอย่างเช่นอ้อยแล้วก็มันสำปะหลังส่วนน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มค่ะท่านรองนายกเอนิติก็บอกว่าการกำหนดเงื่อนไขนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เม็ดเงินและผลประโยชน์จากการลดภาษีตกไปถึงมือเกษตรกรไทยผู้ปลูกอ้อยนะคะผู้ปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ปาล์มน้ำมันโดยตรงแต่ก็จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังด้วยโดยในปีงบประมาณปัจจุบันนี้ไทยมีกรอบวงเงินกู้คงเหลือเพียง 10,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นนะคะถ้าหากลดภาษีโดยไม่รอบคอบท่านบอกว่าเดี๋ยวมันอาจจะเสี่ยงทำให้เกิดวิกฤตทางการคลังได้ฉะนั้นการบริหารจัดการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันจะทำอย่างเป็นระบบร่วมกับกระทรวงพลังงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่กระทบต่อฐานะทางการคลังของประเทศซึ่งรัฐบาลได้วางเครื่องมือในการดูแลราคาพลังงานไว้3ส่วนสำคัญด้วยกันค่ะได้แก่ส่วนแรกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะซึ่งเป็นเครื่องมือหลักแรกที่นำมาใช้ในการพยุงราคาส่วนสำคัญที่2คือการขอความร่วมมือลดค่าการกลั่นจากโรงกลั่นเพื่อนำมาช่วยลดราคาน้ำมันให้แก่ประชาชนและ3ค่ะภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลยังไม่ได้นำมาใช้เพราะว่าถ้าหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงแต่รายจ่ายยังคงสูงต้องแลกด้วยการกู้เงินนะคะท่านก็บอกว่าวันนี้เมื่อเครื่องมือแรกอย่างกองทุนน้ำมันเริ่มตึงตัวรัฐบาลจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาเตรียมนำเครื่องมือที่3อย่างภาษีสรรพสามิตเข้ามาเสริมตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมค่ะ
1: ค่ะไปติดตามเรื่องของการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำกันซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านเตรียมลงพื้นที่ไปที่เขื่อนลำเปาจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ไปติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำหลังจากล่าสุดพบการระบาดในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวทางด้านของนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำท่านเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องของการเร่งรับมือสถานการณ์ปลาหมอคางดำในพื้นที่ของเขื่อนลำเปาจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากที่ล่าสุดมีการรายงานว่าพบนะคะปลาหมอคางดำในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวท่านบอกว่าได้รับรายงานว่าในขณะนี้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้มีการประสานเครือข่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ร่วมมือกันกำจัดอย่างต่อเนื่องซึ่งท่านก็ยอมรับนะคะว่าการกำจัดปลาหมอคางดำให้หมดสิ้นคงต้องใช้เวลาในการระยะหนึ่งดังนั้นค่ะเรื่องของเป้าหมายเนี่ยก็คือสำคัญเร่งด่วนในขณะนี้ก็คือการควบคุมและกำจัดวงการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายตัวออกไปนอกจากนี้ยังพบข้อสังเกตสำคัญว่าปลาหมอคางดำบางตัวที่จับได้นั้นมีขนาดใหญ่ค่ะซึ่งอาจแสดงว่ามีการแพร่กระจายและอาศัยอยู่ในตามธรรมชาติปกติมาระยะหนึ่งแล้วโดยในวันเสาร์นี้26กันยายน2569ท่านจะนำคณะลงไปทำงานในพื้นที่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดในเชิงลึกแล้วก็หารือแนวทางในเรื่องของการแก้ไขปัญหากับทางจังหวัดต่อไปด้วยค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะหลายท่านบอกว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้โหดูข่าวกีฬายังมีความสุขเลยนะคะพี่อัจฉราปิ่นทองบอกว่าติดตามและรับชมแต่ข่าวกีฬายังมีความสุขค่ะพี่สมัยบอกว่ารับฟังจากบ้านหนองแต้ตำบลทุ่งชัยศรีสะเกษครับผมพี่สมจิตบอกว่าอยู่ที่ตำบลตาสังบรรพพิสัยส่วนพี่สมปองบอกว่าตอนนี้เขตฉะเชิงเทราฝนตกทั้งคืนตอนนี้ก็ยังตกอยู่อ้าวที่ไหนฝนตกยังไงเดินทางด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถนนอาจจะลื่นได้นะคะพี่นพรก็ติดตามอยู่พี่สุนทร FC พี่พงษ์ชัยยานะคะบอกว่าฟังอยู่ตอนนี้ฝนยังตกอยู่ปล่อยๆครับนะคะพี่สมบูรณ์บอกว่าแถววัดชัยวัฒนารามอยุธยาบ้านเราฝนตกแต่เช้าเลยทำอะไรไม่ได้ก็นอนฟังนอนดูหน้าสวยๆของพิธีกรอ่านข่าวยามเช้ากันครับขอบคุณนะคะพี่ประกิตกทมฝนตกช่ำทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้านะคะอ่ะแต่ละที่ยังมีฝนอยู่นะตามที่เราได้รายงานกันไปนะคะก็ติดตามข่าวสารไปด้วยกันนะคะยังมีหลากหลายประเด็นคุณผู้ฟังผู้ชมคะกกต.มีมติเอกฉันท์ชี้ขาดคดีอาญาและสั่งถอดถอนสว.ธนกรถาวรชินโชติซึ่งเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดจากศาลพัทยาในคดีเกี่ยวกับการพนันพร้อมทั้งสั่งให้คืนเงินเดือนและผลประโยชน์ที่ได้รับในตำแหน่งด้วยนะคะซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ออกเอกสารข่าวเผยแพร่นะคะเปิด

0: ผยถึงมติที่ประชุมเมื่อวันที่21กันยายน2569โดยคณะกรรมการกกต.ค่ะมีมติเป็นเอกฉันท์ในกรณีของนายธนกรถาวรชินโชติผู้ได้รับเลือกเป็นสว.กลุ่มที่6ลำดับที่7ที่ถูกกล่าวหานะคะว่าสมัครรับเลือกเป็นสว.ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดจากศาลจังหวัดพัทยานะคะแล้วก็การกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.อย่างชัดเจนนะคะดังนั้นกกต.จึงได้ดำเนินการส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยนะคะนอกจากนี้ยังจะมีการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายธนกรด้วยนะคะแล้วก็จะดำเนินคดีอาญาขอให้ศาลมีคำสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ให้กับสำนักเลขาธิการวุฒิสภาตามมาตรา74วรรค1และวรรค2แห่งพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาปี2561และมาตรา137แห่งประมวลกฎหมายอาญาโดยนั่นเองค่ะยังมีหลากหลายข่าวสารนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเล่นพนันในสถานที่ราชการเรื่องนี้มีข้อมูลออกมาแล้วนะคะรวมไปถึงกรมวิชาการเกษตรยืนยันเกษตรกรยังมีสิทธิเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกในรอบปีถัดไปด้วยแล้วก็อีกหลายๆประเด็นช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวหลังจากนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประธานรายได้ชุดนักกีฬาสนับสนุนทัพเอเชียนพาราเกมส์ทุกคนคือนักกีฬาเท่าเทียมกันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่21กันยายน2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประธานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนเนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระดำรัสว่านักกีฬาคือนักกีฬาเราไม่แบ่งแยกกันทุกคนก็คือนักกีฬาเท่าเทียมกันเขาก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติเหมือนกันและมีความสนุกเท่าๆกันอย่ามองเขาว่าเป็นคนพิการเขาก็มนุษย์เหมือนกันแต่เขาอาจจะขาดบางอย่างในร่างกายไป อย่าปฏิบัติต่อเขาเหมือนเป็นคนพิการแต่ให้ปฏิบัติต่อเขาเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไปเขาคือนักกีฬาแต่ว่างบประมาณอาจจะไม่ถึงอะไรหลายๆอย่างอาจจะไม่เท่ากันท่านหญิงเห็นว่ากีฬาคนปกติได้อะไรมาเยอะแล้วเรื่องทุนหรืองบประมาณต่างๆก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะทุกคนคงทราบดีก็เลยคิดว่าเราต้องแบ่งอะไรรายได้ของเราเล็กๆน้อยๆและเราในฐานะแบรนด์สิริวรรณวรีด้วยเราก็ทำประโยชน์ทำรายได้ให้กับชาวบ้านดอนกอยชาวบ้านจังหวัดสกลนครให้มีรายได้ทุกคนแล้วฉะนั้นรายได้ส่วนหนึ่งจึงขอมอบให้นักกีฬาคนพิการเพื่อให้มีงบประมาณในการส่งนักกีฬาแข่งขันและเพื่อเป็นกำลังใจนับเป็นพระกรุณาที่คุณต่อนักกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ทุกคนเลยทีเดียวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีคุยทีมประเทศไทยกระชับการลงทุนชูยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนไทยญี่ปุ่นจากฐานการผลิตให้เป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจรักษาฐานผลิตเดิมสู่การร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่21กันยายน2569เวลา 9:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโตเกียวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นทิศทางความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นจากความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีพลวัตย้ำกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในวันนี้คือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงเป็นหุ้นส่วนนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมเต็มซึ่งกันและกันไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการลงทุนมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งญี่ปุ่นได้สร้างซัพพลายเชนที่เข้มแข็งในประเทศไทยประเทศไทยควรต่อยอดจากฐานการผลิตเดิมและพัฒนาให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่การผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นย้ำถึงโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจและนักลงทุนจากต่างประเทศกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่นนี่แหละครับและเชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นยังมีศักยภาพและความสนใจในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคนี้และประเทศไทยควรใช้โอกาสจากความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานในการต่อยอดความร่วมมือโดยเฉพาะการลงทุนที่สามารถเชื่อมโยงกับซัพพลายเชนเดิมของญี่ปุ่นในประเทศไทยและขยายไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขอให้ทีมไทยแลนด์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ความสัมพันธ์และเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดพร้อมนำข้อมูลและข้อเสนอแนะมาประกอบการทำงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานและการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยครับพี่น้องและหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเสร็จภารกิจประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นแล้วก็ออกเดินทางสู่นครนิวยอร์กก่อนร่วมอันก้า81สารต่อความร่วมมือขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569เวลา 14:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโตเกียวซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2569โดยเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมอันก้า81นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีในเวลา 15:05 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์ก ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงและจากนั้นในเวลา 17:30 นนายกรัฐมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมอันก้า81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมไปถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมอันก้า81สำหรับในวันนี้นั้นคือวันอังคารที่22กันยายน2569นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอันก้า81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมทั้งพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและหารือกับภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศนั่นเองครับพี่น้องและทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นำทัพพาณิชย์ลุยเศรษฐกิจอาเซียนชูอาหารปลอดภัยปิดดีลเดฟ้าพร้อมเสนอผู้นำอาเซียนพฤศจิกายนนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58เมื่อวันที่19ถึง20กันยายน2569ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อหารือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและอาหารโดยย้ำว่าเศรษฐกิจอาเซียนยังขยายตัวดีแม้เผชิญภาวะพลังงานขาดแคลนและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานร่วมลงนามความตกลงด้านการลงทุนกับฮ่องกงพร้อมเดินหน้าผลักดันการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือเดฟ้าซึ่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาเดฟ้ามีบทบาทในการขับเคลื่อนและประสานจุดยืนของประเทศสมาชิกจนสามารถสรุปผลการเจรจาได้สำเร็จครับผลักดันยกระดับและเร่งรัดการเจรจาการค้าพร้อมหารือ14คู่เจรจาสำคัญและภาคธุรกิจอาเซียนโดยสรุปผลงานสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคเสนอผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน2569โดยมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือในสาขาศักยภาพใหม่ๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและขยายการค้าการลงทุนระหว่างกันแล้วในโอกาสนี้ประเทศไทยได้ร่วมลงนามพิธีสารฉบับที่1เพื่อแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียนฮ่องกงกับประเทศสมาชิกอาเซียนและฮ่องกงโดยประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานหลักในการเจรจาจนสำเร็จซึ่งพิธีสารฉบับนี้เป็นการต่อยอดความตกลงด้านการลงทุนฉบับเดิมให้ขยายความครอบคลุมเรื่องการเปิดตลาดการลงทุนระหว่างกันซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการเข้ามาลงทุนในภูมิภาคอาเซียนโดยประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการเปิดรับการลงทุนที่มีคุณภาพและขยายการลงทุนไปยังฮ่องกงอีกทางหนึ่งด้วยครับพี่น้องไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8เจรจาความร่วมมือขยายโอกาสแรงงานไทยพัฒนาทักษะคุ้มครองสิทธิแรงงานครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่1การเคลื่อนย้ายแรงงานและโอกาสการจ้างงานเกี่ยวกับการขยายโอกาสการจ้างงานให้แก่แรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรมตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและแรงงานทักษะสูง2การพัฒนาทักษะแรงงานและอนาคตแห่งการทำงานซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับและเพิ่มพูนทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ รวมไปถึงสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันฝึกอบรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศและ3ในช่วงที่ประเทศไทยทำหน้าที่เป็นประธานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในวาระปี2569ถึง2571ขอความร่วมมือจากเครือรัฐออสเตรเลียในการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรื่องอาเซียนสกิลเซอร์ติฟิเคชันและ AI Governance ร่วมกับสมาชิกอาเซียนเพื่อประโยชน์ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศและนอกจากนี้ได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะแรงงานโดยเฉพาะทักษะรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและทักษะสีเขียวต่อยอดความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับบริษัทจีนในประเทศไทยครับรวมถึงหัวเว่ยเพื่อพัฒนาแรงงานให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่การประชุมในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นความร่วมมือ3ด้านอันได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่การวางแผนสื่อสารงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับวางแผนสื่อสารในเรื่องนี้ให้เป็นเอกภาพเข้าถึงประชาชนทั่วโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569โดยย้ำว่านับจากนี้ไปจนถึงช่วงพระราชพิธีที่สำคัญในเวลาประมาณ3เดือนด้วยกันการประชุมแต่ละคณะจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นหน้าที่สำคัญที่พวกเราทุกคนต้องประสานความร่วมมือดำเนินงานให้มีความชัดเจนเป็นเอกภาพและเข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศวาระสำคัญในวันนี้คือติดตามความคืบหน้าการเตรียมแนวทางและการขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์เรียบร้อยเพื่อเตรียมนำผลการประชุมนี้กราบทูลรายงานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ในวันเสาร์ที่26กันยายน2569ที่ทำเนียบรัฐบาลและเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นทุ่มเทของทุกคนจะทำให้ภารกิจครั้งนี้ลุล่วงสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดและจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทั่วกันครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026ละเมิดสิทธิ์ใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แถลงข่าวชี้แจงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวที Miss Universe Cambodia 2026ว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามกรณีเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาก็ปรากฏชัดเจนแล้วครับว่ามีการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งเป็นที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้แล้วครับว่าผ ผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือเรียกร้องให้เวทีประกวดมิสยูนิเวอร์สกัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุทรวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงไม่ได้ระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลครับโดยให้เร่งส่งหนังสือตักเตือนทักท้วงไปยังกองประกวดมิสยูนิเวอร์สของกัมพูชาให้แก้ไขหากไม่ดำเนินการก็จะดำเนินการตามกฎหมายและยืนยันว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านในเรื่องเหล่านี้อย่างแน่นอนครับแต่จะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี้ครับและนอกจากนี้จะมีการเผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาการของชุดไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการนำชุดไทยไปจัดโรดโชว์ยังเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและญี่ปุ่นเป็นการสร้างการรับรู้ไปยังนานาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจะเริ่มจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครถือว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดเวทีหนึ่งของโลกเลยทีเดียวครับเปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังที่จะทำให้สายตาจากทั่วโลกจับจ้องมายังประเทศไทยครับและนับเป็นเวทีที่จะยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกอีกครั้งเป็นโอกาสทองของประเทศและคนไทยทุกคนในการแสดงศักยภาพความพร้อมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยต่อผู้นำเศรษฐกิจโดยสอดแทรกผ่านองค์ประกอบในการจัดประชุมอาทิการใช้ผ้าไทยซึ่งจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวการลงทุนและรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยในหลายภาคส่วนแล้วครับทั้งโรงแรมร้านอาหารการคมนาคมบริการและธุรกิจท้องถิ่นด้วยพร้อมทั้งสนับสนุนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนด้วยกันจาก191ประเทศซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงทั้งผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหาร IMF และ World Bank นักลงทุนสถาบันการเงินภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามครับนี่คือโอกาสสำคัญในการสร้างความประทับใจและสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยต่อประชาคมโลกรัฐบาลเองก็เชื่อมั่นแหละครับว่าเวทีนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอวิสัยทัศน์และบทบาทของไทยในฐานะประเทศที่พร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือสร้างสมดุลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับเอาละครับมาร่วมกันนับถอยหลังจากนี้อีก20วันเท่านั้นขอเชิญคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้ แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

0: 6:51 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายนะคะช่วงแรกมีคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าติดตามข่าวกีฬาแล้วโอ้โหมีความสุขอ่ะสรุปเหรียญกันหน่อยสำหรับเอเชียนเกม2026มหกรรมกีฬาของไทเวเอเชียล่าสุดข้อมูลประจำวันที่20 กันยายน 2569อันดับหนึ่งนะคะเป็นจีนค่ะรวมทั้งหมด38 เหรียญจีนได้เหรียญทอง23 เหรียญเหรียญเงิน10 เหรียญเหรียญทองแดง5 เหรียญนะคะตามมาด้วยอันดับ2ค่ะญี่ปุ่นค่ะทั้งหมด32 เหรียญโดยได้เหรียญทอง8 เหรียญเหรียญเงิน12เท่ากันกับเหรียญทองแดงค่ะอันดับ3เกาหลีใต้นะคะทั้งหมด23 เหรียญแล้วค่ะเกาหลีใต้ได้5 เหรียญทอง3 เหรียญเงิน15 เหรียญทองแดงและประเทศคาซัคสถานอันดับ4นะคะได้8 เหรียญนะคะรวมเหรียญทอง4 เหรียญเหรียญเงิน1 เหรียญเหรียญทองแดง3 เหรียญและประเทศไทยค่ะตอนนี้อันดับ5นะคะมีทั้งหมด4 เหรียญด้วยกันนะคะเหรียญทองนะคะได้ไปแล้ว3 เหรียญทอง1 เหรียญเงินรวมเป็น4 เหรียญนั่นเองนะคะอันดับ6ฮ่องกงอันดับ7ไชนีสไทเปอันดับ8มาเก๊าอันดับ9เมียนมาอันดับ10อุซเบกิสถานค่ะ
1: ค่ะคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดพระราชประวัติผ่านทางด้านของออเคสตราเอ็กซ์เทเตอร์นะคะในวาระที่ยูเนสโกนั้นยกย่องพระเกียรติคุณค่ะมูลนิธิประชาธิปกรำไพพรรณีร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ภายใต้ชื่อ Lives of Dao The Resilience of Queen รำไพพรรณีออฟสยามดั่งแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามเนื่องในโอกาสที่องค์การยูเนสโกยกย่องเชิดชูพระกิตติคุณในวาระครบ100 ปีแห่งพระราชกิจกรรมด้านการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคมและความเสมอภาคทางเพศค่ะในช่วงปีพุทธศักราช2469ถึงปีพุทธศักราช2569คอนเสิร์ตนำเสนอในรูปแบบของAs in mixes นะคะ orchestra exponent ผสมผสาน orchestra ex theater ค่ะถ่ายทอดพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรผ่านบทเพลงคลาสสิกค่ะเพลงไทยเดิมการแสดงตลอดจนภาพยนตร์และภาพประวัติศาสตร์ที่หาชมยากซึ่งการแสดงออกแบ่งออกเป็น5องค์ด้วยกันบรรเลงโดยไทยPress Harmonic นะคะออเคสตราแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งควบคุมดงวงโดยพลตรีด็อกเตอร์ประทีปสุพรรณโรจน์นะครับแล้วก็ผู้กำกับการแสดงโดยคุณสุวรรณดีจักราวุฒิค่ะนะคะแล้วก็มีนิทรรศการภาพประวัติศาสตร์ที่บริเวณหน้างานด้วยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายบัตรจะนำไปสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีมอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและสนับสนุนโครงการโรงงานยามีชีวิตมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะซึ่งการจัดแสดงนั้นจะจัดแสดงในวันที่30 ตุลาคม 2569เวลา15 นาฬิกาณหอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งระยะเวลาการแสดงนั้น90 นาทีรวมพักครึ่งค่ะตอนนี้สามารถสำรองบัตรได้ผ่านด้านของไทยทิเก็ตเมเจอร์ค่ะ
0: วันนี้มี FC จากสปป.ลาวนะคะทักทายมาเป็นภาษาลาวน้อยก็อาจจะอ่านไม่ถนัดไปดูคำแปลนะคะน่าจะเป็นเท้าทองสานะคะพอไปดูคำแปลเป็นไทยก็บอกว่าขอบคุณสำหรับการถ่ายทอดสดตอนเช้าโอ้ขอบใจหลายเด้อนะคะเท้าทองสาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ติดตามกันตอนนี้ทั้งส่งสติกเกอร์นะคะทั้งทักทายกันมาพี่วนิดาบอกว่าฟังตั้งแต่5:30ไม่มีเวลาทักค่ะทำกับข้าวเจ้าอุ้ยขอบคุณมากเลยทำกับข้าวไปด้วยนะคะอ้าวคุณพุทธิชัยคนละครึ่งไทยช่วยไทย plus 60 40นะคะแล้วก็ป้าวันดีบอกขอแสดงความยินดีกับทุกๆรางวัลทุกเหรียญด้วยนะคะยินดียินดีส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยของเรานะคะติดตามอยู่หลากหลายท่านหลากหลายที่มาดูกันหน่อยค่ะนับถอยหลังกันเหลืออีกแค่5วันเท่านั้นนะคะสำนักงานประกันสังคมย้ำว่านายจ้างและผู้ประกันตนเช็ครายชื่อและสถานที่เลือกตั้งเตรียมพร้อมไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกันวันอาทิตย์ที่27 กันยายนนี้ ย้ำว่าไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก็ใช้สิทธิ์ได้ค่ะสำนักงานประกันสังคมจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมนั่นเองกำหนดกันไว้แล้วนะคะสถานที่เลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิ์นะคะทั้งหมด12ล้านคนตามแนวทางที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเห็นชอบสำหรับผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วสำนักงานประกันสังคมจะจัดทำบัญชีรายชื่อตามพื้นที่ที่ได้รับแจ้งความประสงค์ไว้นะคะส่วนผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์โดยเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา33ท่านก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้นะคะสำนักงานประกันสังคมจะใช้ข้อมูลที่ตั้งของสถานประกอบการกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้สถานประกอบการให้ผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40จะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมกำหนดหน่วยเลือกตั้งให้แทนนะคะดังนั้นก็ขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งได้จากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมค่ะ www.sso.go.th นะคะเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th นะคะหรือรวมไปถึงแอปพลิเคชัน SS Plus แล้วก็ LINE OA ด้วยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งได้นะคะทั่วประเทศนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมจะมีการส่ง SMS นะคะแจ้งเตือนก่อนวันเลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะกับสำนักงานประกันสังคมซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้จะมี2สีด้วยกันนะคะบัตรสีฟ้าใช้เลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างนะคะสีฟ้าเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างสีชมพูสำหรับเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนค่ะนะคะการลงคะแนนให้เขียนหมายเลขอาราบิกของผู้สมัครลงในช่องลงคะแนนโดยสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขอาราบิกเท่านั้นนะคะถ้าหากใส่เครื่องหมายอื่นจะเป็นบัตรเสียนะคะแล้วถ้าท่านไม่ประสงค์ที่จะลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดท่านก็กากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนนะคะก็เชิญชวนนะคะสำหรับนายจ้างทุกท่านนะคะผู้ประกันตนอาทิตย์นี้ 8:00 น.ถึงนะคะ 2:00 น.เช้าถึง 4:00 น.เย็นค่ะเตรียมไปใช้สิทธิ์กันวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางนะคะลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาวันนี้และหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืน